0: ใช้งบประมาณในส่วนนั้นถ้าคดียังไม่สิ้นสุดก็ตกเป็นของแผ่นดินการทำหน้าที่ครั้งนี้ผมยืนยันตามมติเสียงข้างมาก
1: สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาวาระที่2การประชุมจะเริ่มในเวลา 9:00 นสภาจะพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนจบแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของ2ฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำสุดท้ายคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
4: เป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญนี้ก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะ
3: นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
5: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
6: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ย สามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพรบที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ
2: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงจะทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำให้เกิดผลสำเร็จนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางและเกิดผลสำเร็จโดยเร็วภายใต้7มาตรการประกอบด้วยการควบคุมและกำจัดการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นการนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์การสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการระบาดและการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรมประมงสามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วรวมกว่า 10,000 ตันขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมี10จังหวัดที่ระดับความชุกชุมลดลง8จังหวัดระดับความชุกชุมคงที่และมีพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่พบการระบาดอีกอย่างละ3จังหวัด
2: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้กองทัพเรือเชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาประชาชนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ทางหมายเลขโทรศัพท์098-279-0903และ098-279-0914ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้และรับบัตรด้วยตนเองได้ที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการ
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนตชด.บ้านพันวานตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยาญ่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองจาซานเมืองนัจราดและเมืองคามิสมูเชตเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายและส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งได้รับความเสียหายโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตียังอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีถึง121ครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาด้านนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่เปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
2: นายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และค่อนข้างตรงไปตรงมาโดยประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่ารัสเซียไม่มีแผนการที่จะรุกรานประเทศต่างๆของทวีปยุโรปในอนาคตการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหารือกับผู้นำรัสเซียและยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
5: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินชุดที่4ไปยังเนปาลหลังเผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลจีนจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างเนปาลอย่างแน่วแน่เพื่อร่วมกันก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันขณะที่ทางการเนปาลเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,357 รายและผู้สูญหาย 5,326 รายด้านรัฐบาลจีนยืนยันว่าจำนวนผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่43รายและยังมีผู้สูญหายอีก519ราย
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ที่ระบุเมื่อวานนี้ว่า WHO ต้องการบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มอีก 5,000 คนเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าจะสามารถจัดเตรียมเตียงจำนวน 3,000 เตียงสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่อยู่ภายในศูนย์รักษาเชื้อไวรัสอีโบลาหลายแห่งในประเทศ DR คองโกทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยราว 6,600 รายซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,175 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวพิชพงษ์กีนาพันธ์รองแชมป์จากสัปดาห์แรกเมืองอันดับ3ยังทำผลงานได้ดีโคชนะแมทธิวทาทังซูก้าจากอินโดนีเซีย 6-2 และ 7-5 เข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับกัญญาเรศครูศักยะวงศ์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเมืองอันดับ4โหชนะไซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น 6-2 และ 6-0 มาเข้ารอบกันรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวาเมืองอันดับ8จากอินเดียขณะที่วิมุติยาพงหนูชนะชานเนอร์กาบันดอนจากฟิลิปปินส์ 6-2 6-4 มาเข้ารอบ8คนได้เช่นกันผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าหารือกับนายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติวางกรอบงบประมาณและจัดเกรดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยระบบ AI เสนองบประมาณให้สมาคมกีฬาได้บริหารสร้างความเป็นเลิศทั้งกีฬาจัดการแข่งขันส่งแข่งขันเก็บตัวฝึกซ้อมและอื่นๆรวมแค่ 1,300 ล้านบาทซึ่งเมื่อเหลือ 1,300 ล้านบาทเป็นไปไม่ได้เลยที่สมาคมกีฬาทั้ง90กว่าสมาคมจะบริหารงานได้ซึ่งถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬา4เกมไม่ได้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่4สนามสุดท้ายระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนด้านนายชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยืนยันความพร้อมทุกด้านพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศทั้งนี้รายการนี้ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้ดาวรุ่งจะแสดงศักยภาพเข้าสู่ทีมชาติในอนาคตติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook Thailand Cycling Association พลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยะมงคลอุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคิรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยสหรัฐเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมจะไม่ลงแข่งขันทั้งกีฬาเอเชียนเกม2026และ4เกม2027หลังเจ้าตัวตัดสินใจเบนเข็มสู่การวิ่งมาราธอน 42.195 กิโลเมตรอย่างเต็มตัวและมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ถึงวันที่31มีนาคม2572พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
13: 1นาทีกับกปท.การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์ที่ใช้เบนซินให้ปรับแต่งระบบไฟจุดระเบิดและส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศตามคำแนะนำในคู่มือตรวจสอบและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมถึงกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คู่มือกำหนดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนตรงกับที่ผู้ผลิตกำหนดไม่บรรทุกเกินพิกัดของรถและขับรถอย่างนุ่มนวลตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือรถอย่างสม่ำเสมอค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่1พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะเครียดภาวะเครียดปัจจัยนี้เกิดจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการเครียดนอนไม่หลับความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงการหักโหมงานมากเกินพอดีและขาดการพักผ่อนรวมทั้งขาดการออกกำลังกายจะมีผลทำให้มีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้นและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันปัจจัยนี้เป็นสาเหตุทำให้นักธุรกิจหรือนักบริหารเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แม้อายุยังน้อยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโญ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากานิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจันยาอ่าน
18: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
19: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโญด้วย4ยุทธศาสตร์หลักคือการกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
20: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
21: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์และสวัสดีท่านผู้ฟังจากวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยทุกท่านนะครับ
20: ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนรับมือและแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญหรือภัยแล้งเนี่ยล่วงหน้าให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างไหมคะ
21: เรื่องนี้เราให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะครับซึ่งเป็นแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่จริงๆแล้วเราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนีโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้ที่เรียกว่าสตพ.เนี่ยจริงๆเราตั้งก่อนหน้าที่จะมีนโยบายในเรื่องนี้ออกมาเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยสถานการณ์ภัยแล้งธรรมชาตินี่ก็สร้างความเสียหายกับเกษตรกรอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีแผนจัดการที่ชัดเจนเรารู้ล่วงหน้ารู้สถานการณ์เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยงนะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรดังนี้เช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงอันนี้ทำอย่างไรเกษตรกรจะปลูกพืชได้ตรงกับช่วงของการมีน้ำ
20: ค่ะ
21: อันนี้สำคัญเลยฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลในเรื่องของส สารการน้ำเช่นในเดือนไหนฝนตกมากแค่ไหนหรือปริมาณน้ำที่มันมีมากพอมันพืชแต่ละชนิดใช้น้ำไม่เหมือนกันเพราะนั้นในการวางแผนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาการปลูกพืชอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ส่วนใหญ่จะเสียหายจากการขาดน้ำเนี่ยถ้าในช่วงนี้ฝนมันจะทิ้งช่วงกี่วันเราให้เกษตรกรเว้นระยะไว้ข้ามไปปลูกอีกช่วงเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงอันนี้เป็นแผนที่ให้เกษตรกรปรับวิธีการปลูกพืชส่วนแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงอย่างเช่นเขาเคยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในครอบที่1เนี่ยครอบที่2แทนที่จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกครอบนึงเปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยได้ไหมหรือนาที่เคยทำ2ปี5ครอบเนี่ยช่วงระยะเวลาที่หลังการทำนาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยได้ไหมเช่นเปลี่ยนเป็นพืชตระกูลถั่วซึ่งอาศัยความชื้นในดินก็สามารถที่จะทำให้มันสามารถให้ดอกออกผลได้ละรวมไปถึงเรื่องที่2เรื่องของการตั้งระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรอันนี้เนื่องจากเรามีเครือข่ายเกษตรบนอยู่ทั่วประเทศเนาะซึ่งเกษตรบนก็จะมีกลุ่มรายก็มีช่องทางในเรื่องของหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านซึ่งการสื่อสารตรงกับเกษตรกรที่เป็นสื่อภาพมากที่สุดก็คือหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในการที่จะส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะเอาข่าวสารจากเจ้าหน้าที่เกษตรของเราเนี่ยประชาพันธ์ได้เร็วแล้วก็ตรงนอกจากนั้นมันจะมีกลุ่มรายของเกษตรตำบลกับเจ้าหน้าที่เกษตรกรในการที่ให้คำแนะนำเรื่องที่สามก็คือเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆเกษตรรู้สู้ภัยพิบัติคู่กับค่าปรับรับแรงเช่นถ้าแรงมากๆเราควรจัดการกับพืชอย่างไรถ้าฝนมันทิ้งช่วงเกิดไม้ผลไม้ยืนต้นมีอาการวิกฤตเราจะแก้ไขอย่างไรซึ่งมีหลากหลายเรื่องราวที่มันตอบโจทย์ความต้องการความรู้ของเกษตรกรแล้วก็ชุดความรู้เหล่านี้เราทำเป็นยูทูบคอนเทนต์ขึ้นไว้ที่เว็บไซต์ของกรมและช่องทางต่างๆในการที่เผยแพร่พี่น้องเกษตรกรด้วยครับก็มีแผนประมาณนี้ที่เราทำอยู่นะครับ
20: ค่ะทีนี้เรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็ขั้นตอนการประเมินและ เหมือนกับเยียวยาเกษตรกรล่ะคะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเรามีขั้นตอนในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรบ้างคะ
21: ในการที่เกิดภัยธรรมชาติด้านพืชอันนี้ผมใช้ศัพท์ที่เป็นของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งกรณีที่เกษตรกรเสียหายเนี่ยทางด้านพืชเนี่ยเราเรียกว่าภัยธรรมชาติด้านพืชถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดอยู่แล้วว่าถ้าไม้ผลไล่ละเท่าไหร่นะครับพืชไล่ละเท่าไหร่นาข้าวไล่ละเท่าไหร่ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์แต่วิธีการในการถ้ามันเกิดภัยแล้วอันนี้หมายถึงว่ามันเกิดภัยมันเกิดความเสียหายแล้วนะครับถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยในขั้นต้นเนี่ยมันจะถูกสำรวจโดยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งเหตุมาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงไปถ้ามันเกิดเป็นความเสียหายที่มันเกิดปัจจุบันทันด่วนเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าที่ส่งเสริมเกษตรจะรีบลงพื้นที่ไปในทันทีเลยแล้วก็จะประมาณการเหมือนว่าประมาณการพื้นที่ที่มันถูกภัยเนี่ยอย่างเช่นถ้ามันน้ำท่วมหรือวาตภัยหรือภัยแล้งเนี่ยบริเวณที่มันเกิดผลกระทบที่คาดว่าจะเสียหายเนี่ยเป็นการนำเข้าข้อมูลรายงานด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาพถ่ายทั้งภาพถ่ายดาวเทียมทั้งในข้อมูลการสำรวจอื่นๆเพื่อรายงานขั้นต้นให้กับอำเภอซึ่งอำเภอเนี่ยจะมีท่านนายอำเภอเนี่ยเป็นประธานกชพอหรือคณะกรรมการช่วยเหลือภัยธรรมชาติระดับอำเภอเนี่ยซึ่งเป็นโดยตำแหน่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้ทราบเพื่อจะได้รายงานให้ประธานกชพจซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเนี่ยได้ทราบว่าภัยตรงนี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่เป็นวงกว้างเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยเมื่อประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วเนี่ยในขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่เกษตรบนก็จะลงไปตรวจสอบพื้นที่นะครับตรวจสอบว่าพื้นที่ที่มันเกิดผลกระทบนะครับหลังจากภัยเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นถ้ามันเกิดภัยเนี่ยมันยังไม่ได้เสียหายใช่ไหมครับพอภัยเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมันมีเสียหายแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจพื้นที่ความเสียหายพื้นที่พืชที่มันยืนต้นตายที่มันไม่ให้ผลผลิตมันเสียหายโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับไม่สามารถฟื้นฟูกลับคืนสุขภาพเดิมได้สำรวจว่ามันมีเท่าไหร่ขอบเขตอยู่ในแปลงของใครบ้างก็เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ทางเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติซึ่งทราบระเบียบขั้นตอนนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติปีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเหตุฉุกเฉินพ.ศ.2569ที่บอกว่าพ.ศ.2569เพราะว่าระเบียบนี้มีการปรับปรุงใหม่ในปีนี้ครับซึ่งเดิมในระเบียบนี้มันก็มีใช้มานานแล้วครับ
20: ค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะมีภารกิจแล้วก็มีบริการประชาชนที่สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกได้ไหมคะในภาวะปกติอะค่ะ
21: ในภาวะปกติเนี่ย ในหน้าที่ในเรื่องของการให้คำแนะนำในการเทรนนิ่งเกษตรกรนี่เป็นหน้าที่ปกติอยู่แล้วเนาะในการที่จะร่วมวิเคราะห์ร่วมวางแผนการเกษตรกรให้คำแนะนำเทคโนโลยีต่างๆในการผลิตพืชให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดได้ต้นทุนที่ต่ำได้ผลผลิตมีคุณภาพดีได้มาตรฐานนี่เป็นหน้าที่ปกติอยู่แล้วแต่ถ้าในสถานการณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงจากภัยพิบัติอย่างเงี้ยเราเองก็มองถึงความสำคัญอย่างเช่นตอนเนี้ยผมในฐานะที่ประธานสตพ.หรือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเนี่ยผมก็ให้นโยบายไปแล้วว่าอย่างกองขยายพันธุ์พืชเนี่ยเตรียมพันธุ์พืชต่างๆไว้รองรับนะครับเช่นพืชพันธุ์ดีต่างๆที่จะรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถแจกจ่ายเกษตรกรในการที่จะเอาไปใช้ในการผลิตได้ในเบื้องต้นรวมไปถึงกรณีที่มันเกิดภัยพิบัติแล้วเกษตรกรไม่มีอาหารเลยเงี้ยก็มีพันธุ์พืชพวกความมั่นคงเรื่องพืชผักพวกพืชอาหารต่างๆซึ่งก็เตรียมไว้ในการที่จะรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของดินและปุ๋ยเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้ก็คือสถานการณ์ที่มันเกิดภัยพิบัติเนี่ยการใช้ดินใช้ปุ๋ยยังมีประสิทธิภาพเนี่ยโดยเฉพาะการเอาวัสดุเกษตรต่างๆหมุนเวียนกลับมาเป็นวัสดุที่มีคุณค่าให้ใช้ในการปลูกพืชเนี่ยนะครับหรือแนวทางในเรื่องการใช้ปุ๋ยตามหลัก4ถูกสูตรถูกตาถูกเวลาถูกวิธีนี่ก็เป็นหลักการที่เราถ่ายทอดสู่เกษตรกรรวมไปถึงเรื่องของการส่งเสริมการจัดกักเก็บน้ำเราไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเช่นท้องถิ่นร่วมกับพอดอต่างๆในการสร้างบ่อกักเก็บน้ำในแปลงขนาดเล็กของเกษตรกรแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องอื่นๆเช่นพื้นที่ที่มันเกิดสงผลกระทบอื่นๆเนี่ยเราจะมีโครงการรองรับอย่างไรอย่างตอนนี้ผมก็ให้ทำในเรื่องของโครงการกรณีที่มันเกิดภัยพิบัติที่มันมีระดับความรุนแรงเนี่ยเตรียมไว้รองรับคิดเหมือนซีนาริโอไว้เลยว่าถ้าน้ำมามากจะต้องช่วยเหลือเกษตรกรอะไรบ้างมีอะไรรองรับในการที่จะทำให้เกษตรกรพ้นวิกฤตตั้งแต่เรื่องระดับความมั่นคงทางอาหารให้เขามีอาหารได้อย่างชีพได้บริโภคไปถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกนะครับ
20: สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านนะคะฝากถึงเกษตรกรให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะ
21: ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรครับคือการเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญนะเราจะไม่ปลูกพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างเดียวแต่เราจะวางแผนปลูกพืชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพให้ตรงกับช่วงของการที่มีน้ำนะครับเพราะนั้นข้อมูลหรือการพยากรณ์ต่างๆมีความสำคัญนะครับกรมส่งเสริมไม่อยากที่จะจ่ายเงินชดเชยเพื่อให้ท่านได้เงินชดเชยจากการที่พืชเสียหายครับเราไม่ได้ดีใจแบบนั้นเลยแต่กรมส่งเสริมอยากเห็นท่านได้ผลผลิตได้ผลิตผลที่มันสามารถขายได้เงินเพื่อให้ท่านได้มีรายได้ที่ตรงอย่างที่ท่านต้องการมันดีกว่าเงินชดเชยที่รัฐบาลให้เพราะนั้นการเตรียมตัวการวางแผนอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมีอะไรปรึกษาพวกเราได้นะครับเรามีคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านในทุกพื้นที่เรามีน้องๆเกษตรบดีที่อยู่ในพื้นที่นะครับมีสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการต่างๆนะครับถึงแม้ว่าเกษตรตำบลเราเนี่ยคนหนึ่งมันรับผิดชอบ2ถึง3ตำบลเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่สามารถที่จะเดินไปทุกครัวเรือนได้ในปัจจุบันทันด่วนแต่ว่าเราก็พยายามตั้งใจนะครับในการที่จะบริการพี่น้องเกษตรกรให้ครอบคลุมในทุกภารกิจหน้าที่ที่เรามีอยู่นะครับเพราะนั้นในสถานการณ์เอลนิโยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เกิดสภาวะแรงอย่างรุนแรงเนี่ยผมก็พยายามเอาใจช่วยพี่น้องเกษตรกรให้รอดพ้นวิกฤตได้ด้วยดีครับมีอะไรปรึกษาพวกเราได้ทุกที่นะครับเราอยู่ใกล้ทุกคนครับ
20: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองระพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
2: ท่านผู้ฟังคะจากหนี้สินของโรงพยาบาลขอนแก่นที่มีถึงพันล้านบาทแต่สามารถจัดการจนลดลงเกือบครึ่งในเวลาเพียง10เดือนโรงพยาบาลขอนแก่นทำอย่างไรติดตามเรื่องราวการพลิกฟื้นองค์กรที่เริ่มจากคนได้จากรายงานนี้ค่ะ
1: ลองจินตนาการถึงองค์กรหนึ่งที่แบกภาระหนี้สินกว่าพันล้านบาทท่ามกลางความกดดันของบุคลากรที่ต้องดูแลผู้ป่วยนับพันชีวิตในแต่ละวันนี่คือสถานการณ์ของโรงพยาบาลขอนแก่นเมื่อ10เดือนก่อนแต่วันนี้เรื่องราวกำลังเปลี่ยนไป เมื่อตัวเลขติดลบที่เคยสูงกว่า 1,200 ล้านบาทลดลงเกือบครึ่งอะไรคือเบื้องหลังของความเปลี่ยนแปลงครั้งนี
3: ้ผ่านมา10เดือนเนี่ยฐานที่มั่นสุดท้ายของโรงพยาบาลขอนแก่นยังเอาอยู่ก็คือกำลังใจแล้วก็ความสามัคคีของบุคลากรคือทุกคนเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการบริหารจัดการผลลัพธ์ที่ออกมาปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ปิดงบการเงินให้ครบ12เดือนนะครับแต่เราเห็นว่าเงินบำรุงสุทธิติดลบเนี่ยน้อยลงเหลืออยู่ที่ราวๆประมาณ700ล้านบาท
1: นี่คือคำพูดของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวพร้อมรอยยิ้มแห่งความภูมิใจเพราะสิ่งที่สะท้อนออกมาไม่ใช่ตัวเลขหรือกลยุทธ์ทางบัญชีแต่คือคนที่ยังยืนหยัดต่อสู้ไปด้วยกันพร้อมความหวังว่าภายใน18เดือนข้างหน้าสภาพคล่องจะดีขึ้นชัดเจนและใน 2-3 ปีตัวเลขติดลบของโรงพยาบาลขอนแก่นจะหมดไปโดยสมบูรณ์ขณะที่เบื้องหลังกำแพงโรงพยาบาลนายแพทย์ธนสิทธิ์ไพรพงศ์ผู้อำนวยการคนใหม่ที่มารับตำแหน่งได้1ปีเราถึงวันแรกที่เข้ามาทำงานในหน้าที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการตัดคนตัดงบแต่เริ่มจากการฟังคนหน้างานจริงจนพบว่าโรงพยาบาลมีเตียงมากเกินความจำเป็นถึง200เตียงมีอัตรากำลังที่ไม่สมดุลจึงเดินหน้าจูนกันก่อนลงมือผลลัพธ์คือประหยัดงบได้กว่า2ล้านบาทต่อเดือนโดยไม่ต้องแลกด้วยคุณภาพการรักษาแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าตัวเลขคือคำพูดที่ว่าองค์กรจะมีความสุขไม่ได้เลยถ้าบุคลากรไม่มีความสุขซึ่งนายแพทย์ธนสิทธิ์ยอมรับว่าปัญหาที่แท้จริงของโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องคนแต่ละคนที่ต่างกระเซ็นกระซาดและมีความทุกข์ในใจสิ่งที่มุ่งเน้นในการบริหารคือการรวมความคิดรวมคนให้กลับมาเดินบนทิศทางเดียวกัน
4: สิ่งที่ผมกลับมาคือพยายามจะรวบรวมสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีๆในกระปาเป็นทิศทางเดียวกันทีนี้ต้องขอบคุณทางบุคลากรทางโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับที่เข้าใจทำให้เราสามารถได้เล็กปัญหาต่างๆไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีแบบแผนได้ดีครับ
1: วันนี้โรงพยาบาลขอนแก่นไม่ได้หยุดแค่การประหยัดค่าใช้จ่ายแต่กำลังมองหาลมหายใจใหม่ผ่านการเปิดคลินิกพรีเมียมโดยปรับทั้งอาคารสิรินธรเพื่อรองรับบริการนี้ในอนาคตพร้อมเดินหน้าภารกิจกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เสียไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อดึงความเชื่อมั่นของคนไข้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงและประกันสังคมให้กลับมาเรื่องราวของโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ใช่เพียงบทเรียนเรื่องของการบริหารการเงินแต่คือบทพิสูจน์หัวใจของคนทำงานเมื่อหัวใจของคนในองค์กรกลับมาเต้นเป็นจังหวะเดียวกันอีกครั้งสิ่งที่งอกงามตามมาไม่ใช่เพียงรอยยิ้มของคนทำงานแต่คือบริการสุขภาพที่ดีขึ้นที่พร้อมส่งต่อกลับคืนสู่มือของประชาชนอย่างแท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
2: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่สร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
22: Data Center เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ที่รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกสร้างอาชีพเสริมทักษะสร้างการจ้างงานไปสู่การปั้นให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลในระดับภูมิภาคในอีกด้านหนึ่งประชาชนได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการใช้สาธารณูปโภคทั้งน้ำและไฟฟ้าในระดับสูงรวมถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คุ้มค่าเพียงพอหรือไม่ที่จะผลักดันเครื่องยนต์นี้ล่าสุดรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อควบคุมกิจการ Data Center อย่างชัดเจนใน4ด้านครอบคลุมด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมโดยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการมีข้อเน้นย้ำสำคัญคือกิจการทั้งหมดต้องไม่กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
23: เราต้องดูชุมชนดูขนาดดูสถานที่ถึงต้องมีเรื่องผังเมืองสิ่งที่เคยกระจัดกระจายวันนี้จะบูรณาการรวมศูนย์โดยที่เอาโจทย์ก็คือว่าประเทศไทยยังเดินหน้าการลงทุนยังไปได้ขั้นต่ำต้องไม่กระทบประชาชนและให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุด
22: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลจะได้มีการกำหนดในอนาคตจะครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองมีการแบ่งระดับการดูแลจัดตั้งกลไกคัดกรองกิจการ Data Center โดยเฉพาะและจะมีการจัดหมวดหมู่ให้ Data Center เข้าสู่การเป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาความคลุมเครือด้านการขออนุญาตต่างๆที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน
24: มีนโยบายที่จะต้องมีการกำหนดในเรื่องของ
6: ของตัวหมวดธุรกิจเฉพาะนะครับที่เป็นธุรกิจเฉพาะสำหรับ Data Center ขึ้นมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการขออนุญาตทำธุรกิจก็อาจจะไม่ได้มีการเห็นกันเป็นเรื่องData Center เฉพาะนะครับเป็นเรื่องของคลังสินค้าบ้างอะไรบ้างนะครับที่มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนนักก็ทำให้มีปัญหาเรื่องข้อมูลอย่างที่เรียนนะครับ
22: ขณะเดียวกันในภาคอุตสาหกรรมของไทยยังมองว่าทุกภาคส่วนควรเร่งจับกระแสการลงทุน Data Center นางพิมพ์ใจลี้อิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Data Center ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่โลกยุคใหม่หากไทยไม่สามารถดึงดูดการลงทุนในส่วนนี้ได้อาจทำให้เสียโอกาสสำคัญในการแข่งขันระดับประเทศโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่กำลังยกระดับสู่ระบบอัจฉริยะซึ่งจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการ

0: ยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
2: ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT.
3: ปิดท้ายกับเรื่องราวของปปช.ที่เปิดแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน9นโยบายปราบทุจริตร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมืองหลวงนำเสนอนวัตกรรมและมาตรการเข้ม5ด้านตัดวงจรการใช้ดุลยพินิจมิชอบลดปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐยังคงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนชุดรั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองนายสารัตดาเดือนสว่างผู้อำนวยการสำนักมาตรการป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เน้นย้ำการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน9นโยบายซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังงบประมาณโครงการใหญ่ระดับ100ถึง500ล้านบาทขึ้นไปและการป้องกันการให้สินบนในนิติบุคคลแต่ไฮไลท์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพโดยตรงคือนโยบายการยกระดับความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
5: เราได้มีการไปคุยกับทางกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือในการบริการการทำงานในด้านของการป้องกันการทุจริตนะคะในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองค่ะเกี่ยวกับความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่ะที่ท่านพูดไปประเด็นเหล่านี้มันส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนก็ต้องการที่จะยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ
4: จากการหารือระหว่างปปช.และกทม.ได้ข้อสรุปร่วมกันในการเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดใน5ประเด็นหลักได้แก่การขออนุญาตก่อสร้างที่มักพบปัญหาความล่าช้ากลายเป็นช่องทางเรียกร้องผลประโยชน์การลุกล้ำทางเท้าจากกลุ่มหาบเล่แผงลอยและการขับขี่รถจักรยานยนต์การติดป้ายโฆษณาผิดกฎหมายตามเสาไฟฟ้าและที่สาธารณะสายสื่อสารรกรุงรังที่ไม่ได้ใช้งานและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุการกำกับดูแลผู้ประกอบการก่อสร้างเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองและเศษวัสดุตกหล่น
5: สิ่งเหล่านี้ปปช.ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแต่ปปช.ต้องการที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายที่ตัวเองมีอำนาจหน้าที่อยู่เนี่ยอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อป้องกันปัญหานะคะที่จะเกิดตามมาว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์นะคะถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเข้มงวดเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดนะคะดุลพินิจที่ไม่ชอบนะคะลดปัญหาข้อร้องเรียน
4: ในการลงมือปฏิบัติจริงปลัดกรุงเทพมหานครได้ส่งหนังสือสั่งการไปยังสำนักงานเขตทั้ง50เขตเรียบร้อยแล้วขณะที่ปปช.จะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่สุ่มตรวจกำกับดูแลเท่านั้นแต่ยังเตรียมนำร่องสุ่มตรวจเยี่ยม12เขตในปี2569เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในระดับปฏิบัติการนำไปทำข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไปปปช.ยังเร่งผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการขออนุมัติและการขออนุญาตต่างๆเพื่อลดการสัมผัสระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนตัดโอกาสการใช้ดุลพินิจและปิดช่องทางการเรียกรับเงินการทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: เราจะทำ

0: ดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธีครับ
2: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
6: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
6: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีร่วมกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนเสนอรายการฮัลโหลเทศบาลค่ะ
2: สวัสดีเจ้าวันนี้พบกับเทศบาลตำบลก้อนะเจ้ากับการพูดคุยในหัวข้อเจาะลึกผลงานเด่นเทศบาลตำบลก้อพัฒนาตรงจุดชุมชนเข้มแข็งสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเจ้าดิฉันเกษณีตันมูลนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเจ้าวันนี้เฮามากับนายกรุ่นใหม่ไฟแรงเป็นนักพัฒนาเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเป็นนักบริหารท้องถิ่นวันนี้เฮาอยู่กับนายธนัทมุนใจนายกเทศมนตรีตำบลก้อสวัสดีเจ้าท่านนายก
3: สวัสดีครับ
2: เจ้าเดี๋ยววันนี้ท่านนายกจะมาเล่านะเจ้าประสบการณ์การทำงานของเทศบาลตำบลก็รวมถึงผลงานเด่นที่ผ่านมาให้ฟังนะเจ้าสำหรับในช่วงแรกอยากจะให้ท่านนายกนะเจ้าช่วยเล่าประวัติตำบลก็เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักทำความรู้จักเบื้องต้นกับตำบลก็ของเราเจ้าท่านนายก
3: ครับตำบลก็นะครับมีประวัติศาสตร์มีตำนานนะครับเดี๋ยวผมขอแยกเป็น2ส่วนเนาะส่วนแรกก็ขอพูดถึงประวัติศาสตร์เนาะและอีกส่วนหนึ่งคือตำนานเรื่องเล่านะครับเนาะประวัติศาสตร์ก็เดิมทีครับตำบลก้อเฮาอาศัยอยู่ลำน้ำปิงนะครับเนาะมีทั้งหมด4หมู่บ้านแล้วก็มีชุมชนย่อยอีก8ชุมชนครับก็มีชุมชนก้อท่าก้อจอกก้อหนองแล้วก็ชุมชนอมป้าดอมแปกะตานะครับสลียมแกงปวงนะครับซึ่งหลังจากปี2501นะก็มีการสร้างเขื่อนภูมิพลนะครับรัฐก็จัดสรรที่จัดสรรอพยพราษฎรที่อยู่ข้างลำน้ำปีมนะครับอพยพขึ้นมาอยู่แต่ที่จัดสรรครับก็จะมีหมู่บ้านที่ต้องอพยพนะครับอยู่8หมู่บ้านนะครับที่กล่าวมาก็อพยพมาอยู่ตัวพี่น้องหมู่1นะครับก็ต้งถึงวันนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็รวมตัวกันกลายเป็นตำบลก้อนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของประวัติศาสตร์นะครับเนาะส่วนของตำนานครับตำนานที่แม่ของคำว่าก้อนะเนาะอันนี้ก็ตังครูบาอาจารย์เบิ้นก็ได้บันทึกไว้เป็นภาษาล้านนานะครับเนาะว่าคำว่าก้อมาจากอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก้อที่จริงบัดเจ้าชนเผ่าเลยครับเป็นพี่น้องชนพื้นเมืองของเฮานะครับในตำนานเบิ้นบอกว่าสมัยพุทธกาลเนาะความเชื่อของคนล้านนาคือพุทธเจ้าได้มาโปรดชาวละวะในดินแดนหุบเขานี้นะครับเบิ้นก็ได้เสด็จมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งชื่อว่ายังวีนะตั้งวันเนี่ยก็มีพวกล้านะครับได้เข้าไปขอพรท่านแล้วก็ได้เอาพัดเอาวีไปวีให้พระพุทธเจ้าหายร้อนนะครับเนาะโดยมีพระมหานนท์เสด็จมาตัวรอบนั้นสถานที่ที่พวกล้าไปวีไปพัดให้พระพุทธเจ้าหายร้อนเนาะสถานที่แห่งนั้นก็ชื่อว่ายังวีเนาะยังวีก็คือพักวีนะครับเนาะแล้วล้าก็ได้ประทานขอรอยพระบาทตอนแรกล้านี่ขอเกศาธาตุก่อนเพื่อจะบรรจุไว้แต่พระพุทธองค์มันบอกว่าเกศาธาตุเนี่ยมันมีทั้งที่เก่งส้อยแล้วก็เลยประทานรอยพระบาทให้แตนไว้ให้ชาวล้าได้ยืดเหนี่ยวจิตใจนะครับแล้วก็กลายเป็นตรงนั้นก็กลายเป็นพระบาทยังวีนะครับซึ่งเป็นต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงพี่น้องตำบลก้อนะทุกวันนี้ครับขนาดนั้นก็ล้าก็ได้เอาลูกก่อนะครับลูกก่อตึงกระเมือกของบกก่อครับหรือคล้ายๆลูกเก่าลาดนะครับมาถวายเสร็จแล้วพระมหานนท์ก็ได้เอาลูกก่อนะไปทิ้งบนดอยลูกหนึ่งปัจจุบันเนี่ยดอยนี่กับห้องดอยก่อกลายเพี้ยนเป็นดอยก่อลำห้วยที่ไหลผ่านดอยนี่ก็กลายเป็นห้วยก้อน้อยก้อหลวงซึ่งตึงวันนี้ก็กลายเป็นน้ำตกก้อหลวงนะครับกลายเป็นที่แมวคำว่าก้อนะครับนะครับ
2: เจ้า อ๋อเฮาฮู้ละน้อยอย่างถึงฮองก้อแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนเข้าใจผิดนะเจ้าว่าบ้านก้อเนี่ยเป็นชนเผ่าเนาะวันนี้ได้รับฟังข้อมูลจากท่านนายกก็น่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ทำให้รู้จักตำบลก้อเฮาได้นักขึ้นนะเจ้าสำหรับประวัติท่านนายกได้เล่าไปแล้วแล้ววิสัยทัศน์ในการทำงานละเจ้าท่านนายกท่านนายกขับเคลื่อนจะได้เจ้า
3: อ๋อไอ้วิสัยทัศน์ของเทศบาลครับก็เทศบาลเฮามีความตั้งใจนะครับที่จะสร้างเมืองแห่งความสุขนะครับและก็คุณภาพชีวิตมั่นคงแต่การทำงานจะต้องดำรงบนหลักคุณธรรมนะครับซึ่งก็เป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลณวันนี้ก็คือผมก็จะบอกว่าสร้างเมืองแห่งความสุขคุณภาพชีวิตมั่นคงดำรงบนหลักคุณธรรมนะครับนี่ก็เป็นวิสัยทัศน์3ข้อครับ
2: เจ้าครบถ้วนนะเจ้าเมืองแห่งความสุขคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันเจ้าท่านนายกเราอยากอยู่ในบ้านในเมืองที่มีแต่ความสุขซึ่งวิสัยทัศน์ของท่านนายกนี่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าคนตำบลก้อเฮานะเจ้าโชคดีเนาะที่ได้ผู้นำที่จะมาขับเคลื่อนความสุขให้กับหมู่เฮานะเจ้าสำหรับนโยบายเด่นๆท่านนายกที่เคยได้ยินมานะเจ้าซึ่งบ่เหมือนไผเลยเนาะจะเป็นในเรื่องของดินน้ำลมไฟบ่ใช่หนังหรือว่าภาพยนตร์นะเจ้าเดี๋ยวให้ท่านนายกมาอู้ขยายความสักหน่อยนะเจ้าสำหรับนโยบายดินน้ำลมไฟเจ้า
3: ครับผมพยายามคิดนโยบายแบบง่ายๆนะครับก็คือใช้แท็ก4นะครับก็คือดินน้ำลมไฟนะครับมาทำนโยบายดินคืออย่างดินก็คือเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินน้ำก็คือเรื่องน้ำดื่มน้ำบริโภคแล้วก็ลมก็คือลมหายใจแห่งชีวิตก็คือคุณภาพชีวิตเรื่องอาชีพไฟกับไฟป่าหมอกควัน PM รวมถึงไฟส่องสว่างในชุมชนครับซึ่งเดี๋ยวจะเจาะลึกเข้าไปว่าแต่ละนโยบาย4ด้านที่ผมขับเคลื่อนน่ะแต่ละด้านขับเคลื่อนอย่างไปแล้วบ้างแล้วขับเคลื่อนอะไรบ้างครับ
2: เจ้าถ้าอันเขาเริ่มที่ดินเลยนะเจ้าดินก่อนเลยเจ้าท่านนายก
3: ดินครับกับสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกตั้งแต่เป็นนายกก็คือตั้งแต่หาเสียงมาแล้วครับเนาะว่าพี่น้องตำบลก้อเฮาอย่างที่ผมเล่ามาคำแรกนะครับเฮาได้ถูกการอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากการสร้างเขื่อนพิพลเมื่อปี2506เฮาได้อพยพมารับจัดสรรที่ดินของเฮาทุกวันเนี่ยอยู่มา63กว่าปีแล้วเฮาก็ยังบ่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่รัฐเคยรับปากว่าจะจัดสรรให้พี่น้องเฮาครับจนปู่ย่าตายายเฮาล้มหายตายจากไปหลายช่วงคนแล้วก็ยังบ่มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยด้านสิทธิในทำกินที่รัฐบอกว่าจึงเฮาหลังอพยพเฮามาตอนสร้างเขื่อนนะครับผมก็เข้ามาขับเคลื่อนประสานงานกับกรมที่ดินสำนักงานที่ดินลีลำปูนแม้ถึงหลายๆภาคส่วนมีคดีความกับกลุ่มทุนที่มาอ้างสิทธิว่าเป็นที่ของเพื่อนแห่มันไรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนนโยบายเรื่องดินครับตอนนี้ก็มีความชัดเจนในระดับหนึ่งก็คือที่ดินก้อเฮาจะต้องขับเคลื่อนอยู่3ช่องทางส่วนที่เฮาพิพาทกับกลุ่มทุนอันนี้เฮาก็ฟ้องร้องกันไปตามกระบวนการนะครับส่วนที่เป็นผังที่อยู่อาศัยก็ปีนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าจังหวัดลำพูนนะขับเคลื่อนรวมถึงสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปดูแล้วก็ปีนี้ก็ได้นำเดินสำรวจไปบางโซนแล้วประมาณ174กว่าแปลงนะครับแล้วก็ปีหน้าก็คาดว่าท่านผู้ว่าก็น่าจะเมตตาประกาศโซนระวังเข้าดำเดินสำรวจนะครับแล้วก็แห่งโซนหนึ่งที่จะบ้านไปอยู่ผิดผังเพราะว่าปัญหาก้อเนี่ยถ้าจะเล่าวันนี้มันก็ซับซ้อนเพราะสมัยก่อนเปิ้นจัดสรรให้เฮามาอยู่เนาะซึ่งจะบ้านมาอยู่แล้วไปอยู่บ่ตรงโซนที่ลาดจัดสรรบางโซนลาดจัดสรรเป็นป่าใช้ส่วนรวมแต่จะบ้านก็เข้าไปเที่ยวทางครอบครองทำกินเนื่องจากที่แปลงนั้นอาจจะดินอุดมสมบูรณ์กว่าที่ราชสารเฮือซึ่งสมัยนั้นอาจจะทำแผนที่โดยที่เฮาไม่ได้มาดูพื้นที่จริงมันก็เลยมีปัญหาว่าจะบ้านไปอยู่ผิดผังซึ่งนี่ก็ต้องรอตังมีมติจากสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเอาเข้าคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเนาะเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องอยู่ผิดผังครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับของนโยบายเรื่องดินครับ
2: ค่ะอันในส่วนของในเรื่องของข้อพิพาทที่ดินนะเจ้าสำหรับชาวบ้านตำบลก้อเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องใหม่ของคนในพื้นที่เนื่องจากว่าคนตำบลก้อเองเนี่ยเปิ้นบ่ได้อยู่ในเมืองที่จะมีในส่วนของรัฐเข้าถึงในทุกด้านนะเจ้าพอมีนายทุนเข้าไปปักป้ายว่า 5,000 ไร่เนี่ยห้ามเข้ามาทำกินห้ามเข้ามายุ่งเปิ้นเกิดการตื่นตัวและตกใจเจ้าในตอนนั้นก็คือมีท่านนายก ท่านนายกเบสเจ้าท่านธนัทบุญใจเนี่ยเจ้าเปิ้นเป็นตี้พึ่งฮื้อเจ้าบ้านณตอนนั้นเจ้าบ้านก็ได้เข้ามาเขียนคำร้องเรียนที่เทศบาลตำบลก้อเฮานะเจ้าเฮาก็พยายามรวบรวมข้อมูลแล้วก็ท่านนายกเองก็ขับเคลื่อนในทุกๆด้านที่จะช่วยได้ซึ่งปัจจุบันก็มีในส่วนของทนายอาสาตัวน้องนายกเนาะมาช่วยแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องคดีต่อสู้กันไปนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของเรื่องการออกโฉนดนี่เป็นสิ่งที่เป็นข่าวดีที่สุดในปีนี้ก็ว่าได้เจ้าสำหรับคนตำบลก้อเฮาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากเจ้าที่ว่าเป็นที่ทำกินแล้วก็บ่มีโฉนดพอรัฐจะมาช่วยเหลืออย่างเนี่ยยากมากเลยนะเจ้าบอกว่าจะเป็นยังไถ่กลบเจ้าท่านนายกเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาไฟป่าและหมอกควันเนาะท่านนายกเนาะคือบ่มีกำลังที่จะไถ่กลบเปิ้นก็บ่มีทางเลือกบางคนก็เลือกที่จะเผานะเจ้าพอรัฐแจ้งมาว่าผมไทยกลบเพื่อได้แต่คุณต้องมีโฉนดก็เป็นแรงผลักดันให้ท่านนายกได้ขับเคลื่อนในเรื่องนี้เหมือนกันทำให้เกิดการเดินสำรวจรังวัดในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ท่านนายกก็สัญญากับเจ้าบ้านไว้ว่าในส่วนของระวางถัดไปนะเจ้าก็จะขับเคลื่อนในเรื่องของการปรับโซนนิ่งให้มันตรงกับผังของรัฐนะเจ้าเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องการออกโฉนดอันนี้ก็เป็นนโยบายที่โดดเด่นที่ชาวบ้านหันแล้วก็สัมผัสแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนที่เปิ้นเลือกเข้ามาเป็นคนที่เปิ้นเปิ่งได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเจ้าที่ชาวบ้านเสียงตอบรับของคนตำบลก็เปิ้นส่งมานะเจ้าก็หันว่าเป็นนโยบายที่ท่านนายกให้ความสำคัญแล้วก็ขับเคลื่อนนะเจ
3: ้าเพราะผมมองว่ามันสำคัญมันคือกระดุมเม็ดแรกนะครับเรื่องสิทธิในที่ดินอย่างท่านพี่ต้อยวายกี้เนาะการที่เราบ่มีสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายการเข้าถึงเปิ้นฮ้องอย่างบริการภาครัฐหรือสวัสดิการที่เขาจะได้อย่างไทยกบเนี่ยถ้าบ่มีเอกสารสิทธิ์เขากับบ่ได้เราร่วมโครงการเปื้อนขุดแซะขุดบ่อของกรมพัฒนาดินเขากับบ่สามารถจะเข้าถึงแม้แต่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำเรื่องไฟครับพอเขาบ่มีเอกสารสิทธิ์งบประมาณรัฐที่เขาจะลงไปมันกันยากครับอันนี้กับผมก็มองว่ามันต้องเป็นกระดุมไม่แหละต้องแค่เรื่องสิทธิ์เนี่ยเราถึงจะเอางบประมาณหรือดึงงบประมาณส่วนอื่นเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านได้ครับแล้วยังนอกจากนี้มันยังเป็นผมมองว่าเป็นความมั่นคงของชีวิตคนของครอบครัวว่าหากเขามีเอกสารสิทธิ์นะเราสามารถแปลงปันทองอย่างแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้เนาะเราสามารถเอาไปเข้าแบงค์เพื่อเอามาทำทุนเพิ่มคุณภาพชีวิตเพิ่มอาชีพเป็นทุนของเราต่อยอดได้เนี่ยผมถึงมองว่ามันต้องเป็นกระดุมเม็ดแรกในการพัฒนาก่อสู่มาให้ความสุขนะครับ
2: เจ้าในส่วนของบัจจัยแค่เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุนนะเจ้ามันคือมรดกแห่งอย่างเจ้าท่านนายกเพราะว่าคนตำบลก่อเฮาเนี่ยร้อยละ90เนี่ยเป็นเกษตรกรแล้วก็มรดกที่จะให้ลูกหลานมีแค่ที่ดินเจ้าท่านนายกแล้วดั้งเดิมมาเนี่ยก็เป็นที่ดินที่เหมือนทำไร่เลื่อนลอยจับจองโดยอันนี้เขตเดนของฉันอันนี้แจ้งปหลวงไว้เจ้าแต่บ่ได้มีเอกสารที่เป็นทางรัฐออกฮือพอท่านนายกขับเคลื่อนเรื่องโฉนดเนี่ยมันกลายเป็นโฉนดเนี่ยกลายเป็นมรดกที่ถูกต้องและมีมูลค่าที่จะส่งต่อลูกหลานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีขนาดเลยเจ้าเฮาอู้ถึงเรื่องดินมาพอสมควรแล้วเนาะเจ้าท่านนายกลำดับถัดไปเฮาจะขอสัมภาษณ์ท่านนายกในนโยบายด้านน้ํานะเจ้านายกจะเล่าว่าอย่างไรพ่องเจ้า
3: ครับเรื่องน้ําครับน้ํานี่ความจริงมันก็เคลื่อนอยู่ก่อนที่ผมจะเข้ามาเนาะเรื่องน้ําดื่มฟรีนะครับทุกวันนี้แก้อู้ได้เลยว่าพี่น้องตำบลก็มีน้ําดื่มที่สะอาดดื่มฟรีครับแล้วก็บ่ได้มีลิมิตมีกําหนดปริมาณเนาะเฮาดื่มฟรี 100% สามารถมากดได้ที่ตู้น้ำดื่มที่หน้าเทศบาลแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ที่น้ำดื่มหมู่2นะครับเนาะซึ่งนี่เฮาก็ได้รับงบสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรเนาะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายเรื่องน้ำแล้วก็ส่วนที่ผมต้องเพิ่มก็คือเรื่องน้ำในการเกษตรนะครับซึ่งอย่างที่ฮู้นะครับพี่น้องตำบลก็ร้อยละ90เนี่ยทำอาชีพเกษตรเพราะฉะนั้นผมก็เริ่มเร่งทำระบบน้ำในพื้นที่เกษตรบอกว่าจะเป็นโครงการสูบน้ำโซลาเซลล์ดึงน้ำประปาภูเขามาใช้ขุดสระขุดบ่ออย่างเพิ่มเติมครับซึ่งล่าสุดนี่นะว่าติดแล้วเนาะก็ได้รับงบจากมูลที่อุทกภัทรครับก็ได้รับการสนับสนุนท่อ PE จำนวน 3,800 เมตรนะครับตอนนี้วัสดุกระส่งมาที่เทศบาลนะครับแล้วนี่ก็จะได้ประสานทางผู้นำชุมชนทางปลวงกำนันนะครับพาพี่น้องชาวบ้านไปต่อน้ำประปาภูเขามาใจนะครับซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับส่วนเรื่องการขุดสระขุดบ่อบางที่ก็ยังต้องขออนุญาตป่าไม้อยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่ว่าปัญหาเรื่องที่ดินอันนี้ก็พยายามจะแก้ในส่วนนี้ตัวครับแล้วก็หลายๆโครงการที่เกี่ยวกับน้ำก็กำลังขับเคลื่อนครับ
2: เจ้าสำหรับน้ำนะเจ้าน้ำในพื้นที่ตำบลก้อเนี่ยเป็นเหมือนขุมทรัพย์ที่หายากมากนะเจ้าสำหรับน้ำสะอาดตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยจะหันว่าคนในพื้นที่เนี่ยจะเป็นโรคนิ่วในไตเนี่ยเยอะมากเจ้าท่านนายกจะไปหาหมอคนเฒ่านี่ตะก่อนบ่มีเงินไปหาหมอนะเจ้าสมมติว่าปวดท้องปวดนิ้วอีนะเปิ้นว่าออกมาเป็นเม็ดๆเลยเจ้าก็คือเป็นปัญหาที่เลื้อรังมากแล้วพอเทศบาลตำบลก็ขับเคลื่อนในเรื่องน้ำดื่มเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นการตอบโจทย์ที่ทำให้คนในชุมชนเนี่ยได้รับโอกาสในการที่จะเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วก็ในส่วนของการให้บริการยิ่งบ่ได้คิดค่าใช้จ่ายเหมือนกับเพิ่งกดได้แต่ก็พยายามจะปลุกจิตสำนึกของคนในชุมชนนะเจ้าว่าเพิ่งกดไปในปริมาณที่พอใช้พอเพียงนะเจ้าเนื่องจากว่าเครื่องกองน้ำใน1วันเนาะเจ้าท่านนายกถ้าเฮาไปลุ่มกันกดแบบเอามาใส่เป็นทาง100ลิตรอย่างเงี้ยมันก็คงจะบ่สามารถที่จะเผื่อแผ่ไปถึงครอบครัวหรือว่าครัวเรือนอื่นๆได้นะเจ้าในส่วนนี้เฮาก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้กับทางในชุมชนเนี่ยได้เข้ามากดน้ำเพื่อใช้อาจจะเป็น 2-3 วันมากดครั้งนึงนะเจ้าแล้วก็ในอนาคตท่านนายกก็คงจะมีนโยบายที่จะจัดสรรการบริการในตรงนี้คือมันครอบคลุมนะเจ้าแล้วก็แถมอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าน้ำมันตอบโจทย์เพราะว่าในอดีตเนี่ยน้ำที่เฮากินเนี่ยหนึ่งเฮารองจากน้ำฝนแล้วพอเริ่มมีวิวัฒนาการถัดมาเนี่ยมีการสั่งน้ำขวดเจ้าท่านนายกสั่งน้ำขวดเนี่ยเฮาก็บ่สามารถที่จะพิสูจน์ได้นอกจากว่าสะอาดก่อยาเจ้าแต่ในส่วนของน้ำดื่มจากน้ำแร่ที่ตู้เทศบาลตำบลก้อเฮาเนี่ยเจ้าได้รับการตรวจสอบจากกรมทรัพยากรน้ำนะเจ้าแล้วก็ทางทรัพยากรน้ำที่ลำปางนะจ๊ะก็เข้ามาดูเฮาตลอดกระทรวงทรัพย์ก็ซัพพอร์ตในเรื่องของการให้ความรู้กับพนักงานที่จะดูแลพอตรงนี้ก็สามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่พี่น้องตำบลก้อได้นะจ๊ะในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ในส่วนของปัจจุบันเนาะท่านนายกเองก็ได้ขับเคลื่อนนะจ๊ะวิสาหกิจชุมชนโดยการที่เอาน้ำจากส่วนนี้จ๊ะออกมาบรรจุขวดเพื่อจำหน่ายให้กับคนในชุมชนในกรณีที่เปิ้นมีงานนะจ๊ะมีงานมีการมีงานแต่งมีงานขาวดำนะจ๊ะก็สามารถที่จะมาซื้อน้ำดื่มแบบขวดของวิสาหกิจชุมชนที่ได้ผลิตน้ำจากตรงจุดนี้ก็เป็นการต่อยอดที่ท่านนายกได้ให้กดน้ำฟรีบปกลุ่มวิสาหกิจก็สามารถสร้างอาชีพได้นะจ๊ะเป็นน้ำดื่มที่มีในตำบลก้อเฮานั่นเองนะจ๊ะท่านนายก
3: แล้วก็นโยบายเรื่องน้ำนะครับผมมองว่าตำบลก้อเฮามีแอ่งน้ำก็คือเขื่อนภูมิพลนี่ครับมีมาเมินแล้วตั้งแต่สร้างเขื่อนทีนี้ผมก็พยายามจะมองว่าเอ๊ะในเมื่อมีต้นทุนเรื่องแอ่งน้ำก็คือเขื่อนภูมิพลเฮาจะต่อยอดอย่างไรให้เกิดรายได้กับเป็นที่มาส่วนหนึ่งเนาะกับเป็นนโยบายเรื่องน้ำการท่องเที่ยวทางน้ำทางเรือที่ซึ่งกับที่ปีที่ผ่านมาเนาะการท่องเที่ยววัดบ้านเก่าอันนี้ตอนแรกว่าจะจัดไปอยู่ในโซนนโยบายเรื่องคุณภาพชีวิตนะแต่ผมก็มองว่าเนี่ยต้นคิดมันก็มาจากเรื่องแหล่งน้ำกับเขามีอยู่แล้วแต่เขาจะยิ่งใหญ่ให้สิ่งเนี่ยมันก็เกิดรายได้กับพี่น้องประมงพี่น้องชุมชนกับจัดเป็นว่านโยบายเรื่องน้ำกับมีการขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยววัดบ้านเก่าวัดจมน้ำครับซึ่งก็คิดว่าทำให้พี่น้องชุมชนเรือนแพมีรายได้พอสมควรนะครับช่วงนั้นครับส่วนตัวเลขครับเดี๋ยวพี่ต้อยลองอู้ฟังครับ
2: เจ้าปีที่ผ่านมานะเจ้ายอมรับเลยเจ้าว่าเป็นปรากฏการณ์ที่รู้สึกว่ามีทั้งรู้สึกดีใจแล้วก็บ่อยากให้น้ำลดแต่ว่าในแง่มุมนึงนะเจ้าคงตำบลก้อเฮาก็ได้รับผลกระทบนะเจ้าท่านนายกในเรื่องของน้ำท่วมแต่ในมุมของการท่องเที่ยวเนี่ยเจ้าพอน้ำในเขื่อนภูมิพลขึ้นเนี่ยแม่น้ำปิงที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลก้อในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเนี่ยเจ้าขึ้นท่วมยอดองค์พระในรอบ19ปีทำให้เกิดการท่องเที่ยวคนหลั่งไหลมาเพราะว่าเป็นอันซีนที่องค์พระจมน้ำนะเจ้าตอนนั้นเฮาก็ฮ้องกันเป็นที่ติดปากว่าวัดบ้านเก่าจมน้ำเป็น ไวรัลอยู่ในตอนนั้นนะจ๊ะแล้วก็มีอินฟูหลายๆท่านที่เข้ามาถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไปลง TikTok ไปลงโซเชียลทุกแพลตฟอร์มแล้วจ๊ะก็ทำให้เกิดเป็นกระแสซึ่งในตอนนั้นน่าจะมีคนมาแจ้งท่านนายกหลายท่านบอกว่าท่านนายกชะลอได้ก่อแบบบื้อปล่อยน้ำเตืออยากฮื้อน้ำยังท่วมอยู่อีนะจ๊ะเพราะว่าจะได้เกิดอาชีพในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ท่านนายกเองก็แบ่งรับแบ่งสู้นะจ๊ะเพราะว่าในชุมชนเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของการที่ถูกน้ำท่วมทั้งบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่เกษตรแม่ก็จ๊ะท่านนายกตอนนั้นนโยบายน้ำของท่านนายกเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ส่งเสริมมีการแก้ไขปัญหาตัวก็อยากให้ท่านนายกลองอู้ฟังหน่อยเจ้าว่าตอนนั้นนี่วิกฤตน้ำท่วมของเฮานี่ท่านนายกจัดการอย่างไรพ่องเจ้าเบื้องต้น
3: ตอนนั้นมีทั้งปัญหาเนาะเรื่องน้ำท่วมกับมีอันนี้ก็มีการช่วยเหลือในส่วนที่ครอบครัวที่เป็นน้ำท่วมนะอันนี้ก็คือส่วนที่ว่าแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมที่อยู่อาศัยครับอันนี้ก็ได้รับงบจากของรัฐบาลนครเรือนและก้าวผ่านส่วนเราจะพลิกวิกฤตอะไรให้เป็นโอกาสก็คือเนี่ยในเมื่อน้ำมันท่วมรอบท่วมใหญ่เนาะรอบ19ปีนะครับแต่ความจริงวัดบ้านเก่าเนี่ยท่วมแทบจะทุกปีนะแต่สถิติที่ผ่านมา4ปีนะครับแต่มันขาดการประชาสัมพันธ์เนาะขาดการโปรโมทครับก็เลยคุยกับเนี่ยทางทีมท่องเที่ยวทางทีมเทศบาลครับว่าหลังน้ำลดเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดไฮไลท์ของเทศบาลของตำบลก้อเนี่ยแล้วไปเห็นที่แป้วเพื่อนไปถ่ายรูปสำสาแล้วก็เป็นรายได้ของชุมชนเนี่ยโฮมสเตย์เนี่ยเพื่อนก็มีรายได้เงินหมุนเวียนในชุมชนเพื่อนก็เลยมีไอเดียคิดกันขึ้นมากับปากันไปสำรวจแต่ของเฮามันแปลกตรงที่ว่าเฮ้ยของเฮามันมีพระพุทธรูปนะมีวัดเก่าที่เป็นสตอรี่นะซึ่งวัดเก่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่วัดเก่าธรรมดามันเป็นสัญลักษณ์ของพี่น้องตำบลก้อที่เฮาต้องอพยพทิ้งถิ่นฐานเฮาแล้วไปอยู่ที่จัดสรรซึ่งที่ตรงเนี้ยเป็นที่กำเนิดเป็นที่บ้านเกิดของเฮาครับแล้วแห่งบปเป็นสถานที่สำคัญทางจิตใจก็คือเป็นบ้านเกิดหลวงปู่ครูบาเจ้าชยวงศ์สาหรือครูบาวงศ์นะครับซึ่งเป็นนักพัฒนาครับอันนี้มันก็ทำให้เฮาแต่มันมีสตอรี่ที่ว่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่ใช่แค่วัดจมนะหรือต้นสำสานะแต่มันเป็นอย่างที่สัญลักษณ์เชิงจิตวิญญาณว่าเนี่ยมันเป็นบ้านกำเนิดของนักพัฒนาแล้วเป็นอย่างที่เป็นหยดน้ำตาที่บางคนต้องทิ้งถิ่นฐานเดิมไปอยู่ในที่จัดสรรครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยบางทีบางท่านก็อาจจะบอกโหเพราะว่าบางทีก็ไปแอวไทยฮู้ไปนะที่จริงสถานที่เนี่ยมันมีสตอรี่อย่างอีกมากมายที่รอคือเปิดเผยสู่สังคมครับซึ่งเดี๋ยวแอดจะมีการเผยแพร่ต่อไปแต่วันนี้เราชื่นชมในความสวยงามมันไปก่อนเบื้องหลังของความสวยงามมันมีทั้งหยดน้ำตามีทั้งความเจ็บปวดในการต้องอพยพและก็เป็นอย่างสัญลักษณ์แห่งสถานที่ที่นักพัฒนาคนหนึ่งระดับล้านนาเฮาครูบาเจ้าให้องศาเปิ้นเกิดที่นี่อย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง
2: เจ้ายอมรับเจ้าไปทุกครั้งต้อยเองก็ขนลุกทุกครั้งเลยคือมันรู้สึกได้เจ้ามันสัมผัสได้บอกบ่ถูกเหมือนกันนะเจ้าในเรื่องของเวลาที่เฮาไปที่วัดบ้านเก่าเจ้ายิ่งเฮาเป็นคนในพื้นที่เนี่ยเฮาจะรับรู้ได้เลยว่ามันเหมือนกับอย่างที่ท่านนายกได้อู้ไปเนาะเจ้ามันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตที่เคยอยู่ตรงจุดนี้แล้วเชื่อได้เลยนะเจ้าว่าในส่วนของคนทุกคนเนี่ยยอมตี้บ่อยากจะย้ายถิ่นฐานเนาะเจ้าท่านนายกเพราะว่าเฮาอยู่ที่ไหนเฮาก็ม่วนที่หั่นแล้วอย่างคนสมัยโบราณนะเจ้าเปิ้นอยู่ตรงจุดนี้วัดเปิ้นสร้างมาเปิ้นอยู่ตัดนี่แล้ววันหนึ่งเกิดการสร้างเขื่อนแล้วต้องให้เปิ้นย้ายขึ้นไปเป็นประมาณกี่กิโลก็เจ้าท่านนายกที่เฮาขึ้นมา
3: โอ้ยกมา8กิโล
2: 8กิโลเจ้าถึงแม่บักไก่เนาะเจ้าท่านนายกแต่มันก็เป็นคนละถิ่นฐานซึ่งคิดว่ามันคงมีความหลังแล้วก็มีในเรื่องของสตอรี่เรื่องราวที่ท่านนายกบอกซึ่งเทศบาลตำบลก็เองนะจ๊ะก็พยายามที่จะพัฒนาคาดการณ์ว่าปีนี้เฮาได้เรื่องของงบสสส.นะจ๊ะท่านนายกมาซัพพอร์ตในเรื่องของการท่องเที่ยวก็วางแผนไว้ว่าอาจจะทำในส่วนของ QR โค้ดหรือที่เฮาให้นักท่องเที่ยวไปสแกนแล้วสามารถรับชมเป็น3มิติหรือเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ปั้นไปถึงปั้นจะได้รู้ว่าอ๋อตรงเนี้ยมีที่มาแบบนี้คือเสพสื่อเพื่อให้เ ความรู้ตัวเองแล้วก็จะได้อิ่มเอมไปกับความรู้สึกที่มาแอลแล้วก็รู้สึกว่าอินนะจ๊ะท่านนายกอุ้ยง่ายเนาะสร้างความรู้สึกคือเป็นอินว่ามันมีเรื่องราวที่มามันบ่ได้แค่สวยงามลอยจมน้ำอย่างที่เราได้สัมผัสกันเบื้องต้นปีที่แล้วซึ่งปีนี้เราก็คาดการว่านักท่องเที่ยวเกาะน่าจะยังนักเหมือนเดิมนะจ๊ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนโทรมาสอบถามมาจองเรือบ่ขาดนะจ๊ะบ่ขาดแต่อาจจะบ่หนาแน่นตอนที่วัดที่น้ำท่วม
3: แต่ปีนี้คาดหวังว่าอยากให้เงินหมุนเวียนหลัก10ล้านครับเพราะปีที่ผ่านมานี่แหละ 7-8 ล้าน
2: แม่นเจ้าอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ทางอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเก็บในส่วนของเรื่องของรายได้นะจ๊ะแล้วก็ทางเทศบาลเองก็เก็บในส่วนของรายได้ในชุมชนนะจ๊ะว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารเรือนเพนะจ๊ะที่พักโฮมสเตย์หรือว่าหลักๆเลยจะเป็นคนขับเรือนะจ๊ะท่านนายกคนขับเรือนี่ท่านนายกลงพื้นที่เองเลยจะสัมภาษณ์ส่วนใหญ่นี่เปิ้นบอกว่าขนาดเฮาฮื้อเปิ้นลำละ300แม่นกับเจ้าท่านนายกคือนั่งได้2ท่านนะเจ้าท่านละ150บาทลำนึงจะได้ประมาณ300บาทต่อเที่ยวบางคนได้วันเป็น 4-5,000 อันนี้คือเบสิกธรรมดาเนาะเจ้าท่านนายกถ้าตอนพิกๆมีคนเคยเล่าว่าได้เป็นหมื่นก็มีนะเจ้าคือรับทั้งวันแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะมีกฎระเบียบกันนะเจ้าท่านนายกว่าฮื้อน้ำเที่ยวเนี่ยรอบละ1ชั่วโมงรวมไปกับนะเจ้าแต่นักท่องเที่ยวบางท่านเปิ้นก็บ่มีเวลาที่จะอยู่ท้ายภาพเหมือนขนาดนั้นบางรอบอาจจะครึ่งชั่วโมงก็ทำให้การเพิ่มรอบในการรับรายได้ของคนเรือเนี่ยก็นักขึ้นตามนะจ๊ะแล้วก็บ่ใช่แค่นั้นบ่ได้แค่รายได้ในชุมชนนะจ๊ะท่านนายกตามอำเภอลี้นี่คือที่พักเต็มหมดแล้วก็ล่าสุดท่านนายกอยากให้ท่านนายกเล่าเรื่องวันที่ไปกินข้าวตีบ้านโฮงอ่ะจ๊ะอำเภอบ้านโฮงให้ฟังหน่อยจ๊ะ
3: วันนั้นได้มีโอกาสแม่ทำธุระมาประชุมที่ในเมืองแล้วก็ไปแวะกินข้าวที่เป็นห้องเนาะก็ได้ไปคุยกับเจ้าของร้านลาบเขาบอกว่านายกจะมีแหมก่อยน้ำท่วมบ้านเก่าเนี่ยผมขายลาบขายกับข้าวเนี่ยม้วนขนาดเลยเนาะถ้ามีแหมสักเดือนเนี่ยผมอาจจะออกรถใหม่ได้นะครับเนี่ยโอ้ผมก็ตกใจมันรายได้มาขนาดนั้นเลยแกกับมันบอกว่าวันขายได้หลักหมื่นนะครับช่วงที่พีคๆนะครับช่วงนั้นนะครับ
2: ก็น่าจะแสดงให้เห็นเลยนะเจ้าว่ารายได้เนี่ยมันมาได้กระจุกอยู่แค่ตำบลก้อนนะเจ้าวัดบ้านเก่าเนี่ยอันนี้ส่งอ่ะส่งถึงระดับอำเภอระดับจังหวัดบางที่ที่อาจจะเพิ่มระดับประเทศนะเจ้าท่านนายกเพราะว่าค่ะดัชนีการท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงนั้นเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่รับโทรศัพท์ในเรื่องการจองเรือเนี่ยมีมาทุกทิศทางจริงๆเจ้าเพราะว่าจะเป็นภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางเปิ้นมาเอวหายเฮาหมดเจ้ารวมถึงชาวต่างชาติก็มีบางทีก็มีการส่งมาทางเมสเซจเพราะว่าเขาต้องการใช้ภาษาที่เปภาษาฮือเฮาเรียบร้อยอ่ะเจ้ากับสะดวกที่โทรมากับอินบ็อกซ์เข้ามาก็มีหลากหลายเหมือนกันเจ้าแล้วก็อยากให้ท่านนายกเสริมเจ้าในส่วนของวัดบ้านเก่าเนี่ยเฮาบ่ได้เปิดการท่องเที่ยวแค่ช่วงน้ำท่วมเนาะเจ้าท่านนายกช่วงน้ำลดเนี่ยหันว่าท่านนายกก็ได้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเช่นกันเนาะบ่ว่าจะเป็นการส่งน้ำหรือว่าเฮน้ำที่ขอรบกวนท่านนายกเล่าให้ฟังหน่อยเจ้า
3: ได้เป็นงานประจำปีครับตั้งแต่อพยพมา60กว่าปีครับพี่น้องชาวบ้านตำบลก้อนครับเพิ่นจะมีประเพณีเพิ่นฮ้องสละสลองวัดบ้านเก่าซึ่งเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษตัวเองว่าบ้านเกิดบ้านเมืองนอนเฮาอยู่เพิ่นนะความเชื่อว่าพี่ปู่ย่าตายายเฮาอยู่นี่นะทุกหลังปีใหม่เมืองเฮานะหลังวันที่15 16หลังรถดำดำหัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตำบลน่ะเพิ่นจะปากันรวมตัวกันไปดำหัวสละสลองวัดบ้านเก่านะส่งน้ำพุทธรูปเนี่ยนะครับซึ่งกลายเป็นประเพณีส่งน้ำวัดบ้านเก่าซึ่งปีที่ผ่านมาเนาะเราได้รับความร่วมมือจากทางราชพัฒน์เนาะจัดขบวนเห่น้ำทิพย์ทางเรือทางน้ำนะน้องทางชนละมาศนะครับอาจจะเป็นที่เดียวของจังหวัดลำพูนเนาะที่เห่น้ำทิพย์ทางน้ำนะครับปกติเขาจะเห็นเป็นเห่ขวดตานกันตังโบกเนาะแต่เนี้ยเขาจะเห่ทางน้ำซึ่งก็มีความตั้งใจนะคุยกับทีมงานคุยเทศบาลว่า ตอนหนึ่งเขาจะยกระดับเพื่อมันเป็นใจการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนแล้วก็ซึ่งผมมองผมเชื่อนะว่ายังบ่มีที่ไหนเฮขวดตานตังเรือตังน้ำว่าอยากจะฮึกก้อเป็นที่แรกแล้วอาจจะส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยวเป็นงานประจำปีแล้วซ้ำไปนี่ก็มีความคาดหวังครับว่าวันหนึ่งเขาจะยกความเชื่อความศรัทธาของคนตำบลก้อจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นงานประจำปีของจังหวัดลำพูนตัวนี้ครับ
2: จ้าแล้วก็นอกจากนั้นท่านนายกก็มีในส่วนของแสงสีเสียงนะเจ้าในช่วงกลางคืนตอนแม่นก็เจ้าท่านนายก
3: แม่นครับก็มีการนะครับเป็นห้องศาสตร์สีเนาะครับมีการแสดงของน้องๆเยาวชนนะครับอันนี้ก็ลองทำปีแรกนะครับก็เดี๋ยวปีต่อไปเนี่ยนะอาจจะต้องพัฒนาขึ้นนี้นะเพราะว่าอยากจะอย่างที่อู้ตะกี้ครับอยากจะยกระดับให้มันเป็นงานไม่ใช่แค่ในตำบลเฮานะอยากให้มันยกระดับไปอำเภอหรือไปจังหวัดนะครับซึ่งอย่างผมเน้นนะครับว่าจะยกระดับความเชื่อความศรัทธานะครับความศรัทธาเนี่ยให้เป็นงานประจำจังหวัดให้ได้โดยอาศัยความศรัทธาความเชื่อนี่ครับ
2: จ้าอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะเจ้าที่นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสความสวยงามของวัดบ้านเก่าเฮาได้นะเจ้าบัดใจใครช่วงจมน้ำนะเจ้าช่วงน้ำลดเฮาก็มีกิจกรรมในการส่งน้ำวัดบ้านเก่ามีทั้งกิจกรรมกลางวันในการเฮน้ำทางชลมาศนะเจ้าทางน้ำนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของกลางคืนก็จะเป็นในส่วนของศาสตร์สีย้อมสีนะเจ้าซึ่งปีนี้เฮาได้รับความอนุเคราะห์นะเจ้าการร่วมมือของราชภัฏลำปางนะเจ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนำโครงการAEM นะเจ้าเข้ามาร่วมกับเทศบาลในการพัฒนาคนพัฒนาพื้นที่นะเจ้าสร้างกิจกรรมดีๆเป็นปีแรกนะเจ้าท่านนายกที่เฮาได้หันวัดบ้านเก่าในมุมมองตอนกลางคืนแบบนี้เป็นอันซีนได้นะเจ้าท่านนายกเพราะว่าคนในพื้นที่เองเนี่ยก็ยังเพิ่งเคยเห็นในปีนี้ซึ่งก็คาดว่านักท่องเที่ยวหลายๆท่านก็พลาดไปเดี๋ยวปีหน้านะเจ้าปีหน้าจะพยายามประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าแล้วก็เชิญชวนนะเจ้าขอเชิญทุกท่านมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของวัดบ้านเก่าในตำบลก่อเฮาเจ้าท่านนายก
3: อยู่ช่วงเมษายนนะครับประมาณวันที่18 19ครับถ้าใครยังไม่ก็จองโฮมสเตย์จองที่พักล่วงหน้านะผมคิดว่า
2: จองได้เลย
3: เต็มแน่นอนนะเต็มแน่นอนเพราะว่ามีประสบการณ์จัดมา 2-3 งานแล้ว
2: จ
3: ะมีปัญหาเรื่องที่พักนะถ้ามาช้าจะไม่ได้ที่พัก
2: จ้าสำหรับที่พักในตำบลก้อนะเจ้าเฮาปักหมุดไว้หึ่งแล้วนะเจ้าในเพจ Facebook เทศบาลตำบลก้อนะเจ้ากดติดแตะเอ้ยขอสุมาเจ้ากดติดตามได้เลยนะเจ้าเพราะว่าเรื่องข้อมูลอัปเดตการท่องเที่ยวหรือว่ากิจกรรมอื่นๆของเทศบาลตำบลก้อเฮาก็จะอัปเดตในช่องทางนี้คืออยู่เรื่อยๆนะเจ้าอ่ะอู้กันเมือนหน่อยนะเจ้าสำหรับในเรื่องของนโยบายน้ำนะเจ้าท่านนายกต่อเลยหรือว่าอยากพักเจ้าท่านนายก
3: เดี๋ยวเอาเรื่องน้ำให้จบนะก็มีการพัฒนาแหล่งน้ำนะโดยตรงสะพานเนาะปีนี้เขาก็ทำบ้านก่อฮิวใจเน
2: า
3: ะอันนี้ก็เป็นนโยบายเรื่องน้ำก็เอาเรื่องแหล่งน้ำน้ำธรรมชาตินะยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันครับก็คือบ้านก่อฮิวใจนะครับเขาก็ทำเป็นซุ้มเป็นอย่างนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปน้ำตกผ่านไปเก่งก้อนะครับมาแวะพักผ่อนคลายร้อนได้นะช่วงฤดูร้อนนะครับเนาะช่วงเมษาครับก็พยายามจะเอาสิ่งที่มีในชุมชนนะครับยกระดับมาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พรยอนใจเพราะว่าผมมองนี่ครับว่า คนหลั่งไหลไปแอลก้อนะจากสถิติที่เฮาทราบจากอุทยานเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วเพิ่นจะไปน้ำตกก็ซึ่งก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงไปแก่งก้อเนาะก็เป็นเขตอุทยานชาติแม่ปิงซึ่งตำบลก้อเฮากลายเป็นแค่ทางผ่านนักเที่ยวบ่ได้แวะบ่ได้เอาเงินมาจ่ายบ่ได้เงินมาหนุนพี่น้องชาวบ้านก็เลยสร้างจุดแลนด์มาร์คจุดเช็คอินเพิ่มขึ้นในชุมชนก็คือเนี่ยแม่น้ำก้อที่ไหลผ่านตำบลก้อน่ะเฮากระทำปรับปรุงภูมิทัศน์คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นซุ้มอาหารขึ้นมาครับ
2: เจ้าหิวใจที่ห้วยแม่ก้อนะเจ้าจัดขึ้นเป็นปีแรกนะเจ้าโดยท่านนายกเบสเป็นมีวิสัยทัศน์นะเจ้าที่จะกั้นน้ำห้วยแม่ก้อปกติมันจะไหลเนาะเจ้าท่านนายกบ่ได้น้ำเยอะขนาดนี้ท่านนายกก็ได้กั้นน้ำแล้วก็สร้างเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาก็สร้างความคึกคักนะเจ้าให้กับในชุมชนได้เป็นอย่างดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำบลก้อเฮาเองเนี่ยบ่มีที่นั่งกินในหมู่บ้านเลยเจ้าท่านนายกในช่วงสงกรานต์นะเจ้าพ่อแม่พี่น้องเฮาที่เปิ้นไปทำงานต่างนอกแล้วเปิ้นปิกบ้านมาเนี่ยถ้าบ่ไปน้ำตกหรือว่าแกงก้อที่ท่านนายกอู้ถึงว่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเนี่ยถ้าอยู่บ้านน่ะก็กินบ้านไผบ้านมานะเจ้าท่านนายกบ่มีจุดรวมตัวจุดท่องเที่ยวหรือว่าจุดพักผ่อนหย่อนใจเหมือนที่ปีที่ผ่านมานะเจ้าซึ่งก็เป็นโครงการดีๆหิวใจที่ห้วยแม่ก้อนั่นเองนะเจ้าท่านนายก
3: ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเรื่องน้ำนะครับเนาะไม่ใช่แค่น้ำดื่มน้ำบุโภคบริโภคแต่แหล่งน้ำที่มีจะพัฒนาได้คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นรายได้ของพี่น้องชาวบ้านครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายน้ำครับ
2: เจ้าถ้าอย่างอันเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักเบรกกันสักครู่นะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าเขาจะมาติดตามนโยบายสองด้านนะเจ้าเรื่องลมเรื่องไฟแล้วก็มีปิดท้ายแคมเปญดีๆปลายปีนี้เดี๋ยวเรามารับฟังกันในช่วงหน้าเจ้า

0: จ้ากลับมาในช่วงเบรกที่2นะเจ้าก็ได้รับความรู้ในเรื่องของตำบลก็ไปกับครึ่งแล้วนะเจ้าท่านนายกเลย2ด้านเรื่องลมเรื่องไฟแล้วก็ในช่วงหัวเบรกที่2นี้ก็ขอฝากติดตามกันนะเจ้าในส่วนของเพจ Facebook ของเทศบาลตำบลก็นะเจ้าเราจะอัปเดตทุกอย่างนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวระดับน้ำที่ขึ้นลงหรือกิจกรรมต่างๆที่เราจะจัดขึ้นในช่วงปีนี้นะเจ้าเพจ Facebook นะเจ้าเทศบาลตำบลก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขึ้นตัวเองนะเจ้าอ่ะมาต่อกันในช่วงหลังเลยนะเจ้าท่านนายกนโยบายที่เหลือของเราด้านลมเจ้าท่านนายกลมหายใจ
1: ครับนโยบายมี4ด้านเนาะดินน้ำลมไฟตะกี้เฮาอู้เรื่องดินเรื่องน้ำแล้วเรื่องลมครับลมคือลมหายใจลมหายใจคือชีวิตนะครับผมมองว่าคุณภาพชีวิตพี่น้องชาวบ้านนะครับสำคัญครับเรื่องเนี้ยเราบ่ใช่จะแค่พัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องถนนหนทางแต่เราก็จะต้องพัฒนาเรื่องคุณภาพชีวิตอันนี้ผมกระจัดอยู่ในหมวดนโยบายเรื่องลมนะครับสิ่งที่เขาเคลื่อนมาตั้งแต่ดำรงตำแหน่งนายกมา1ปีนี่ครับก็นะครับห่างจากตัวอำเภอ40กิโลครับพี่น้องชาวบ้านบางคนครับไปหาหมอบางทีหมอนัดบ่มีรถไปบางทีต้องแพทย์วันนัดไปซึ่งผมมองว่าเนี่ยมันเกิดความเลื่อมล้ำและมันเกิดการเข้าไปถึงบริการครับซึ่งก็เลยมีนโยบายบ้านก็แคร์สมัยนะครับพาส่งพี่น้องไปหาหมอฟรีนะครับโดยเขามีรถเทศบาลโดยนโยบายเนี่ยกับเปิดให้พี่น้องมายื่นคำร้องทุกข์เนาะพี่น้องหนังสือขอความช่วยเหลือจากเทศบาลก็เข้าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ประกาศรายชื่อเนี่ยพี่น้องชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะได้รับบริการรับส่งไปหาหมอฟรีหลักๆก็ช่วงนี้ก็จะเป็นโรคไตนะโรคไตก็อาทิตย์หนึ่งก็จะไปส่งอยู่2ครั้งนะครับ
0: เจ้าต้องเรียนนะเจ้าว่าตำบลก้อเฮาเนี่ยมีรถในส่วนของบริการรถประจำทางนะเจ้าท่านนายกมีแค่คันเดียวนะเจ้าทั้งตำบลเนาะ4หมู่บ้านเนี่ยมีคันเดียวแล้วก็ออกรอบเช้า 6:00 น. 1รอบแล้วก็กลับเข้าในหมู่บ้านรอบเที่ยงนะเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าไผที่ตกรถตกแล้วตกเลยนะเจ้าในเรื่องของอาการเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะมีข้อจำกัดท่านนายกเปิ้นก็เล็งเห็นในจุดนี้ก่อนเลยมีโครงการดีๆเรื่องดูแลไปหาหมอบ้านก็แคร์สมายนั่นเองนะเจ้าซึ่งก็ตอบโจทย์นะเจ้าเสียงในชุมชนตอบกลับมาว่าเป็นบริการที่ช่วยในการเรื่องของลดภาระค่าใช้จ่ายนะเจ้าคนที่เปิ้นมีหมอนัดฟอกไตเนี่ยเจ้าเปิ้นต้องเดินทางตลอดไอ้ที่ล่าสุดเปิ้นสัมภาษณ์นายกว่าเดือนละเท่าไหร่ก็เจ้า
1: ไอ้มุ่งสามนะครับปกติมันมีค่าใช้จ่ายต้องไปหาหมอเดือนละ6,000ครับเดือนละ6,000อันนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายที่มันต้องแบกรับแล้วก็ไปต้องไปเดือดร้อนลูกแถมต้องส่งเงินมาให้พ่อเพื่อพ่อจะต้องไปฟอกไตอาทิตย์ละ3ครั้งครับก็ประหยัดไปครับ
0: เจ้าซึ่งเป็นโครงการที่ชุมชนนะเจ้ารู้สึกว่าตอบโจทย์แล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตเปิ้นดีขึ้นนะเจ้าแล้วก็ฮู้มาว่าท่านนายกได้ขับเคลื่อนแห่มเรื่องนึงนะเจ้าในเรื่องของลมหายใจเป็นการเติมกำลังใจสู้ภัยโรคร้ายขอท่านนายกเล่าให้ฟังหน่อยเจ้า
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นนโยบายที่หลังจากเป็นนายกครับแล้วก็ไปลงพื้นที่ไปเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านนะครับก็ไปเห็นพี่น้องที่มันป่วยเป็นโรคมะเร็งโรคไตคนเคยติดเตียงครับซึ่งผมมองว่าลำพังนะเฮาฮู้ว่าเฮาเป็นโรคมะเร็งหรือเป็นโรคไตมันก็รู้สึกท้อแท้แล้วนะแล้วมันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมาแหมมันก็ต้องเป็นภาระทั้งครอบครัวแล้วอย่างผมบอกครับทั้งลูกทั้งพ่อแม่ก็ต้องแบกรับภาระในการไปหาหมอนะครับก็เลยคิดนโยบายขึ้นมาว่าเอาละเฮาควรจะให้กำลังใจกันในเมื่อมีคนในชุมชนเฮาป่วยไข้หรือท้อแท้เฮาสิ่งแรกที่เฮาจะควรจะต้องเข้าไปซัพพอร์ตประชาชนก็คือกำลังใจก็เลยคิดแคมเปญนโยบายเนี่ยกับกองสวัสดิการก็คือเติมกำลังใจสู้ภัยโรคร้ายครับการเติมกำลังใจเนี่ยเราก็ได้มอบเงินสงเคราะห์เนาะเคสละ 3,000 บาท 2,000 บาทตามค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นนะซึ่งก็เงินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากอาจจะไม่ได้ทำให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดมันหายไปแต่มองว่าสิ่งแรกที่เทศบาลจะต้องทำคือไปให้กำลังใจเปิ้นโดยการมอบเงินช่วยเหลือเนี่ยครับก็มอบไป20กว่าลายครับเนาะที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นนโยบายที่เพิ่งทำไปครับ
0: เจ้าในส่วนของวันที่มอบเงินนะเจ้าต้อยก็ได้อยู่ในเหตุการณ์นะเจ้ารู้สึกว่า หันรอยยิ้มนะเจ้าบนหน้าจางๆนะเจ้าต้องเข้าใจก่อนนะเจ้าว่าผู้ป่วยเนี่ยสีหน้าเปิ้นเนี่ยถ้าเฮามองเนี่ยเฮาจะค่อนข้างจะมองออกนะเจ้าท่านนายกว่าเปิ้นป่วยเนาะแต่ณวันนั้นที่เปิ้นมาร่วมรับมอบในโครงการเนี่ยเจ้าเพิ่นมีรอยยิ้มเจ้าแล้วท่านนายกซ้ําไปแซวนะเจ้าว่ายิ้มเด้อถ้าฝ่ายบ่ยิ้มบ่มีเฟซ2นะไอ้นะเจ้าวันนั้นก็ผู้ป่วยทั้งหลายก็ยิ้มเมื่อท่านนายกนะเจ้าก็เป็นภาพแห่งความสุขที่เฮารู้สึกว่าเฮาเป็นส่วนหนึ่งตัวเองเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะเจ้าเป็นทุนเล็กๆในเทศบาลท่านนายกเป็นหัวเรือที่ขับเคลื่อนพอได้เข้าไปร่วมในกิจกรรมนั้นน่ะก็รู้สึกว่ามีความสุขความสุขบ่ได้นายกบ่ได้เติมมือแค่ผู้ป่วยนะเจ้ารวมถึงคนรอบข้างที่ได้เห็นได้หันภาพในวันนั้นนะเจ้าก็เฮาเองเนี่ยแม้ปัจจุบันโชคดีเจ้ายังบ่มีญาติพี่น้องที่เป็นมะเร็งเตือกแต่ก็มีเพื่อนบ้านคนที่เฮารู้จักนะเจ้าเฮาหันหน้าเปิ้นตึงวันพอเฮาได้ข่าวว่าเปิ้นเป็นโรคมะเร็งหรือว่าโรคร้ายเนี่ยเปิ้นต้องสู้กับมัน

0: เรื่องเด็กก็มีการมอบเงินให้กับน้องๆ นะครอบครัวประถมซึ่งเป็นน้องๆที่พ่อแม่เนาะบ่ได้ส่งเสียบ่ได้เลี้ยงดูแล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวใหม่บ่ว่าจะเป็นครอบครัวที่เพิ่นฮับไปเลี้ยงหรืออยู่กับตากับยายครับซึ่งอันเนี้ยเฮาก็ได้รับงบสนับสนุนจากพมจ.จังหวัดลำพูนนะครับก็ได้มอบเงินให้น้องครับตั้งแต่นี้ไปอ่ะน้องที่ได้รับเนี่ย5รายอ่ะจะได้เงินช่วยเหลือเดือนละ 2,000 บาทจนกว่าน้องๆน่ะจะอายุครบ18ปีบริบูรณ์ซึ่งเนี่ยเงินก็จะโอนเข้าบัญชีของผู้ดูแลนะครับซึ่งเนี่ยเฮาก็พยายามสแกนหาน้องๆในชุมชนตำบลค้อน่ะที่พ่อแม่บ่ได้ส่งเสียหรือพ่อแม่ไปมีครอบครัวใหม่ครับแล้วก็ต้องไปอยู่กับน้องๆต้องไปอยู่กับครอบครัวอื่นแล้วก็หรือปู่ย่าตายายดูแลครับอันเนี้ยถ้าเข้าหลักเกณฑ์เฮาจะประสานหน่วยงานแล้วก็ขอเพื่อนนะครับคือน้องๆได้มีทุนได้มีอย่างที่ทําให้น้องรู้สึกว่าน้องบ่ได้อันนี้นะมีเทศบาลมีอย่างที่ดูแลอยู่นะผมมองถึงความเท่าเทียมนะครับความเท่าเทียมโดยว่าเด็กๆวันนี้ควรจะมองข้ามครับเพราะว่าบางทีการที่เทศบาลบ่ได้เข้าไปดูหรือหน่วยงานรัฐบ่เข้าไปเนี่ยมันพลาดโอกาสน้องนี่คนนี้เรียนเก่งนะครับสอบได้ที่2นะครับ
1: จ้ะ
0: เกรด4แทบจะวิชานะครับเนี่ยที่จริงเด็กเนี่ยผมก็มองว่าถ้าเฮายิ่งไปส่งเสริมเนี่ยไปเติมเต็มเนาะไปเติมเต็มแล้วน้องๆก็อาจจะมีอนาคตก็ได้ครับ
1: แม่แล้วเจ้าสําหรับกิจกรรมในโครงการครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยจากที่ได้สัมผัสกับผู้ปกครองนะเจ้าที่ไปได้รับการช่วยเหลือเนี่ยมันช่วยได้นักแต่ๆเลยนะเจ้าท่านนายกเงิน 2,000 ต่อเดือนเนี่ยสําหรับคนเฮาในชุมชนตำบลก็สําหรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายการศึกษาเนี่ยถือว่าเพียงพอนะเจ้าท่านนายกแล้วก็ฮื้อจนถึงอายุ18ปีเนี่ยเป็นเรื่องระยะยาวแล้วก็ทางเทศบาลตำบลก็เองก็ได้ทําประชาสัมพันธ์ลงในเพจ Facebook นะเจ้าเชื่อกับเจ้าท่านนายกมีคอมเมนต์มาเยอะมากโดยเฉพาะพื้นที่ข้างเคียงนะเจ้าเพิ่นจะมาคอมเมนต์ว่ามาบ้านพี่เพชรได้ก่อตำบลข้างเคียงนะเจ้าบ้านอื่นท่านนายกบ้านอื่นต้องรับไปพิจารณาแล้วนะเจ้าเพราะว่ามีลูกบ้านของท่านเนี่ยมาคอมเมนต์ในเพจเทศบาลเนี่ยเยอะมากบ้านนี้ตำบลนี้ของพี่มาช่วยได้ก่อเองนะเจ้าคือเชื่อว่าในทุกพื้นที่มีเด็กที่ด้อยโอกาสและต้องการครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยเข้าไปเติมเต็มแน่นอนซึ่งทางเทศบาลตำบลก็นะเจ้าร่วมกับพมจ.จังหวัดลำพูนแล้วก็ในเรื่องในส่วนของโรงเรียนมันก็จะสานนะเจ้าเฮาก็ได้เชิญทางผู้อำนวยการโรงเรียนคุณครูนะเจ้าซึ่งเป็นผู้ดูแลเด็กในช่วงวัยการเรียนเนี่ยจะเข้าไปร่วมกิจกรรมร่วมลงพื้นที่ตัวเองนะจ๊ะในส่วนของที่ผ่านมาที่ท่านนายก
0: บางนโยบายเฮาก็ใช้เงินเทศบาลเนาะแต่บางนโยบายเฮาก็เป็นตัวกลางในการประสานขอรับงบประมาณครับซึ่งเฮาเป็นหน่วยงานส่วนที่จะต้องดูแลพี่น้องเนาะก็อย่างผมว่าบางอย่างเฮาก็ต้องจกเงินเทศบาลในการดูแลพี่น้องชาวบ้านบางส่วนเฮาก็ต้องเป็นตัวกลางในการดึงงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางเข้ามาเติมเต็มนะครับเนาะเพราะว่าโดยเทศบาลเฮาก็เป็นเทศบาลน้อยครับซึ่งตะกี้ก็อู้ไปเรื่องผู้ป่วยเนาะเรื่องเด็กแล้วก็แหมด้านก็คือเรื่องผู้พิการผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็ปีนี้ก็เหมือนกันครับได้รับงบสนับสนุนนะครับปรับปรุงที่อยู่อาศัยตอนนี้ปรับปรุงไปแล้ว11หลังนะของผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุแหม3หลังแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสของกาชาดนะแหม1หลังครับอันนี้ก็รวมกันปีนี้ที่ดำเนินการไปแล้วประมาณ15หลังนะครับเนาะการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
1: เจ้าเหลือมองเวลาตอนนี้ก็เหลือช่วงท้ายแล้วนะเจ้าอยากให้ท่านนายกได้กระชับในเรื่องของนโยบายไฟแล้วก็เฮาจะได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องกิจกรรมในส่วนของสิ้นปีนี้นะเจ้าเรียนเชิญท่านนายกเจ้า
0: ครับเดี๋ยวก่อนจะไปนโยบายเรื่องไฟเนาะเดี๋ยวขอปิดท้ายเรื่องลมหายใจชีวิตนะครับคือผมอยากจะให้มองเรื่องเงินนะครับเนาะว่านโยบายเนี่ยเป็นเรื่องการมอบเงินหรือเอาเงินไปฮื้อนะครับผมมองว่าเฮาพยายามจะสร้างความศรัทธาฮื้อกับหน่วยงานรัฐเฮาพยายามจะสร้างความศรัทธาความเชื่อฮื้อกับเทศบาลเวลาที่พี่น้องชาวบ้านหรือพี่น้องประชาชนเดือดร้อนหรือทุกข์ยากเจ็บไข้ได้ป่วยหน่วยงานแรกที่เปิ้นคิดถึงอ่ะผมอยากให้เปิ้นคิดถึงเทศบาลตำบลก้อยครับเทศบาลเนาะผมก็เลยพยายามจะทําเนี่ยบ่อยากจะมองว่าเป็นเรื่องเงินแต่อยากจะสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาให้กับองค์กรก่อนนะครับอันนี้ก็ขอพิทายในนโยบายเรื่องคุณภาพชีวิตไว้ครับครับ
1: เสริมเรื่องไฟแหมสักน้อยเจ้าท่านนายก
0: ครับเรื่องไฟก็มีทั้งไฟป่าหมอกควันนะครับที่

0: ก็นี่เบอร์หนึ่งตลอดนะครับด้วยบริบทพื้นที่เรามีอุทยานแห่งชาติแม่ปิงล้อมอยู่700,000 กว่าไร่670,000 ไร่นะจำตัวเลขประพิมพ์แล้วเนาะซึ่งเรากับต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5 ซึ่งมันเป็นปัญหาระดับประเทศปัญหาของสังคมที่จะต้องสูดอากาศเข้าไปต้องเป็นความรับผิดชอบเรื่องอากาศร่วมกันนะครับเราก็มีการขับเคลื่อนร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่ปิงร่วมกับไฟป่าแม่ปิงแล้วก็ปีที่แล้วก็ได้รับได้การขับเคลื่อนกับอสเนาะ3 จังหวัดมีอุดรนครราชสีมานะครับทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอาสามาช่วยดับไฟ150 นายครับเนาะนี่ก็ได้ทำงานเรื่องไฟแล้วก็ไฟนี่ไม่ใช่รวมแค่ไฟป่าเรื่องเพียงเท่านั้นแต่เป็นไฟส่องสว่างไฟกิ่งไฟอย่างในชุมชนนะครับอันนี้ก็พยายามเติมเต็มลงไปวันปีเมื่อวานนะก็ลงพื้นที่ไปกับท่านสธ.นะไปสำรวจติดตั้งไฟกิ่งโซลาร์เซลล์เพิ่มเติมในจุดที่มันจุดเสี่ยงอุบัติเหตุหรือจุดที่รอแหลมต่อเกิดอาชญากรรมครับอันนี้ก็เติมลงไปเรื่องไฟครับ
1: เจ้าแล้วก็ในช่วงท้ายเฮานี้นะจ๊ะเฮาก็จะได้ฝากในเรื่องของกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นนะจ๊ะในเดือนธันวาคมนะจ๊ะช่วง5ถึง6ธันวาคมพุทธศักราช2569นะจ๊ะเฮาจะจัดกิจกรรมวิ่งนะจ๊ะรักลี้รันนะจ๊ะซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการได้วิ่งได้เที่ยวแล้วก็ได้บุญเจ้านายกท่านที่มาวิ่งเนี่ยส่วนหนึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเฮาก็จะมอบเพื่อเป็นการกุศลในพื้นที่บอกว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านก็จะสารแล้วก็สาขาเรือนแพนะเจ้าแล้วก็รวมถึงการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานวัดบ้านเก่าที่เฮาได้อู้ไปในช่วงต้นนะเจ้าแล้วก็ไฮไลท์นะเจ้าท่านนายกมีเปิดอยู่2ระยะนะเจ้า7 กิโลเนี่ยจะเป็นไฮไลท์วิวทุ่งปอเทืองนะจ๊ะวิวพาโนรามาตำบลก็ซึ่งจะมาสัมผัสความสวยงามได้แล้วก็ไฮไลท์ของ17 กิโลนะจ๊ะก็จะได้วิ่งผ่านวัดบ้านเก่าแล้วก็ได้หันวิวแม่น้ำปิงซึ่งทุ่งปอเทืองปีนี้เขาก็จะทำเป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปเพื่อนักวิ่งได้แวะได้แอลตัวนะจ๊ะปีที่แล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างนี้นะจ๊ะท่านนายกซึ่งเขาได้ทำจุดเช็คอินในส่วนของทุ่งปอเทืองเฉพาะงานวิ่งเฮายังส่งเสริมกิจกรรมที่ฮื้อนักท่องเที่ยวได้มาเช็คอินแล้วก็เข้าร่วมการประกวดทั้งคลิปทั้งภาพแม่นก็เจ้าท่านนายกแล้วก็เกิดเป็นกระแสแล้วก็ในอำเภอลี้เนี่ยก็มีอินฟูหลายๆท่านนะจะเข้าไปถ่ายทําแล้วก็โปรโมททั้งเฮาก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเช็คอินไปถ่ายรูปในช่วงกิจกรรมปีใหม่ที่ผ่านมาเจ้าอย่างหลากหลายแล้วก็ฝากแหมน้อยนะเจ้าสําหรับระบบที่จะเปิดรับสมัครวิ่งนะเจ้าจะเปิดวันที่11ที่จะถึงนี้แล้วนะจ๊ะ11 กันยายน 2569เวลา10 โมง11 ถึง 15เนี่ยจะเป็นราคา Early Bird นะจ๊ะจะลดราคาจากปกติ399จะเหลือ299นะจ๊ะสำหรับ7กิโลแล้วก็สำหรับระยะ17กิโลเนี่ย599ลดลงเหลือ499และ VIP วิ่งได้ทุกระยะนะจ๊ะปกติ999 บาทลดเหลือ899 บาทซึ่ง VIP เนี่ยทำไมถึง VIP เขาจะมีคูปองในส่วนของการท่องเที่ยวฮื้อตวยนะจ๊ะบ่ว่าจะเป็นคูปองนั่งเรือชมวัดบ้านเก่านะจ๊ะคูปองส่วนลดอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ที่พักในชุมชนนะจ๊ะเรานี้จะมอบเพื่อกับ VIP ถ้าอย่างอ่านก็ในช่วงท้ายนี้เราก็อยากให้ท่านนายกได้ฝากได้เชิญชวนคนที่สนใจจะมาวิ่งหรือมาเอลในตำบลก่อเฮาจ๊ะ
0: ครับแล้วก่อนอื่นจะฝากนะครับก็ขอขอบคุณไอ้ชมรมสันนิบาตของจังหวัดลำพูนนะครับโดยท่านโกบุญนายกเทศมนตรีอำเภอเมืองนะครับที่มีโครงการนะครับที่เทศบาลพบประชาชนเนี่ยฮีโร่เทศบาลนะครับก็ขอบคุณนะครับวันนี้นะครับส่วนทางเทศบาลน้ำก้อครับก็ยินดีครับต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือทุกท่านครับที่อยากจะไปเอวตำบลก้อนะครับหรือมีแผนวันหยุดบอกว่าจะไปไหนครับตำบลก้อครับยินดีต้อนรับครับเรามีที่ท่องเที่ยวบอกว่าจะทุ่งกี้น้ำตกก้อหลวงจุดชมวิวผาแดงหลวงแกงก้อแล้วก็รวมถึงวัดบ้านเก่าแล้วก็แคมเปญที่จะเปิดก็คือวิ่งลักลีลานครับเดือนธันวาคมนี้ครับมันก็กับเทศบาลน้ำก้อก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
1: เอาเลยนะคะ
0: เวลาเลยเหรอ
1: อย่างนี้ดีกว่าค่ะคือตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วจ้ะท่านนายกเขาก็กลับมาพบกับรายการนะจ้ะให้โหลดเทศบาลได้ใหม่ในวันพุธหน้านะจ๊ะว่าเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันนะจ๊ะว่าพุธหน้าจะมีทางเทศบาลไหนเนาะจะมาอวดของดีนะจ๊ะฝากคุณผู้ชมนะจ๊ะที่รับชมรับฟังทางรายการเฮลโลเทศบาลโดยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนนะจ๊ะผ่าน Facebook Live สวท.ลำพูน90 FM 95และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะจ๊ะวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะจ๊ะท่านนายกเฮาทั้ง2คนก็คงจะต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีเจ้า
0: ครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วันสุดท้ายเช้านี้พิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทย
4: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา9นาฬิกาวันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันสุดท้ายโดยเช้านี้เริ่มต้นอภิปรายต่อในมาตรา20งบกระทรวงมหาดไทยวงเงินกว่า 227,800 ล้านบาทสำหรับมาตราสำคัญในการประชุมวันนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบงบประมาณมาตรา16งบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส.ส.ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความซ้ำซ้อนในงบพัฒนาเทคโนโลยี AI และงบลงทุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเช่นเดียวกับมาตรา17งบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายให้รัฐบาลกระจายงบประมาณลงพื้นที่จริงเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันฝุ่น PM2.5 และภัยแล้งอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้คาดว่าสภาจะเร่งพิจารณาให้ครบ41มาตราและลงมติวาระที่3ในช่วงค่ำวันนี้ก่อนส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับ4แนวทางรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
5: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและปรากฏการณ์เอลนีโญโดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดภัยผ่าน4แนวทางหลักคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงทั้งนี้ได้เร่งสื่อสารแจ้งเตือนภัยและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายโดยใช้ข้อมูลภาคสนามร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดตามหลักเกณฑ์นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมพันธุ์พืชสำหรับฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยตลอดจนให้คำแนะนำด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำโดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ทุกแห่งวาสนาตระเกตรายงาน
0: จังหวัดตรังรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคหลังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า770รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม2ราย
6: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า770รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม2รายโดยยังคงมีอัตราป่วยอันดับ3ของประเทศแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่29แต่ยังคงสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้เร่งรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนชาวตรังดำเนินมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคคือเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุงเก็บขยะกำจัดเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงและเก็บน้ำโดยปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงและนอนในมุ้งซึ่งจะป้องกันได้ถึง3โรคได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงลายนอกจากนี้ขอให้ร่วมกันทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในทุกวันศุกร์เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
9: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้วส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ 23-25 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงรายงานอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 34.9 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 24.9 องศาเซลเซียสรายงานปริมาณน้ำฝนตั้งแต่7นาฬิกาเมื่อวานนี้จนถึง7นาฬิกาเช้านี้วัดได้ 0.0 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 10.7 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งปีวัดได้ 706.2 มิลลิเมตรคาดว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือวัดได้ 38.9 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคเหนือวัดได้ 12.0 องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และมีรายงานฝนตกบริเวณจังหวัดลำพูนดังนี้ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่องปริมาณน้ำฝนวัดได้ 8.0 มิลลิเมตรที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างปริมาณน้ำฝนวัดได้ 8.0 มิลลิเมตรที่ว่าการอำเภอลีปริมาณน้ำฝนวัดได้ 3.8 มิลลิเมตรที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงอำเภอลีปริมาณน้ำฝนวัดได้ 25.4 มิลลิเมตรและที่สถานีควบคุมไฟป่าอุทยานแม่ปิงอำเภอลีปริมาณน้ำฝนวัดได้ 8.8 มิลลิเมตร วันนี้จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:11 นาทีวันนี้จบรายงานและการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
12: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
11: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
12: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
11: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
13: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากพื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
15: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
14: หึทำยังไงหรอ
15: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
14: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
15: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
16: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
17: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน39จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ
3: ่ Agri Connect Trade Fair 2026
2: ภาคกลางปริมณฑล
4: ช้อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
5: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
4: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
5: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน39จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าได้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้จนถึงวันที่13กันยายนจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่อาจส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ไอพะเยาน่านกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ตากและอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองและพังงาทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงพร้อมซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งหลังคาดการทะเลมีคลื่นสูงและฝนฟ้าคะนองถึงสัปดาห์หน้าน
9: ายประนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศเตือนชาวเรือและผู้ควบคุมเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันนี้ถึง14กันยายนจากการคาดการณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกว่าบริเวณอ่าวไทยคาดว่าทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรส ำนักงานเจ้าท่าจึงขอให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรให้งดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพบฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานทางน้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยียกเลิกระบบบัญชีม้า5สีเปลี่ยนใช้ฐานข้อมูลกลางแห่งเดียวเพิ่มความรวดเร็วในการสกัดกั้นมิจฉาชีพและแก้ปัญหาประชาชนบริสุทธิ์ถูกล็อกบัญชีโดยผิดพลาดนางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีประกาศยกเลิกการแบ่งระดับบัญชีม้า5สีมีผลให้ระบบเดิมที่เคยแยกบริหารบัญชีม้าน้ำตาลม้าเทาและม้าดำยกเลิกเปลี่ยนมาใช้สถานะเดียวคือรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อรวมศูนย์การพิจารณาและเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันการเงินได้แบบทันทีช่วยให้การอายัดบัญชีของมิจฉาชีพทำได้อย่างทันท่วงทีเงินไม่ถูกโอนถ่ายไปที่อื่นขณะเดียวกันหากพบประชาชนบริสุทธิ์ถูกอายัดบัญชีโดยผิดพลาดก็สามารถดำเนินการเพิกถอนรายชื่อได้ทันทีผ่านช่องทางเดียวอย่างไรก็ตามขอเตือนประชาชนห้ามให้ผู้อื่นยืมหรือรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารโดยเด็ดขาดเพราะมีความผิดตามกฎหมายและหากตกเป็นผู้เสียหายสามารถติดต่อแจ้งเรื่องเพื่ออายัดบัญชีได้ทันทีที่สายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันที อีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมาม
13: องไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
14: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสภาเกษตรกรพบประชาชนครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการสภาเกษตรกรพบประชาชนนะครับออกอากาศทุกวันพุธนะครับสัปดาห์เซนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ครับทางคลื่น FM สวท95เมกะเฮิรตซ์นะครับผมกิตติพิษดาชนบทครับนักวิชาการเกษตรครับผม
2: ค่ะดิฉันนางสาวปริกาคือสิรินะคะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการค่ะ
1: ครับวันนี้ก็เป็นยังอยู่ในช่วงฤดูฝนเนาะครับสภาพอากาศก็ยังบางพื้นที่ก็ยังมีฝนตกอยู่เนาะครับเราเป็นยังไงไหมครับ
2: ค่ะเรามาคาดหมายนะคะลักษณะอากาศใน7วันข้างหน้ากันค่ะประเทศไทยนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะคะถึงหนักมากแล้วก็มีฝนฟ้าตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะน้ำป่าไหลหลากแล้วก็พื้นที่ราชันนะคะใกล้ทางน้ำไหลนะคะและพื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาละค่ะแล้วก็น้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันนี้ในภาคเหนือของเรานะคะวันที่8ถึง11กันยายนนี้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่วันนี้ค่ะวันที่9ถึง10กันยายนนี้นะคะก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะส่วนในวันที่12ถึง13กันยายน2569เนี่ยนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนอง40ถึง60ของพื้นที่นะคะฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคมาดูประกาศของกรมอุตุวิทย์นิยมวิทยาภาคเหนือนะคะในวันที่9ถึง12เนี่ยค่ะภาคเหนือของเราก็จะมีฝนตกหนักค่ะในส่วนของลำพูนของเรานะคะในวันที่12นี้ควรระวังเป็นพิเศษนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากและฝนตกที่สะสมค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ราชันทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะควรเร่งการเดินผ่านทางเส้นทางที่มีปัญหาค่ะอันนี้คำเตือนจากกรมอุตุวิทยาค่ะ
1: ซึ่งทางของจังหวัดลำพูนของเรานะครับพื้นที่เสี่ยงเกี่ยวกับพวกน้ำป่าไหลหลากหรือว่าฝนตกหนักอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นทางของอำเภอแม่ทาเนาะอำเภอแม่ทาอำเภอทุ่งหัวช้างก็อำ

0: ได้นำเกริ่นไปก่อนว่า4ช่วงเวลาของฤดูฝนเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่1เริ่มต้นฤดูฝนช่วงที่2ช่วงฝนทิ้งช่วงระยะที่3ช่วงเสี่ยงอันตรายระยะที่4ก็เปลี่ยนผ่านฤดูซึ่งเราตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่3นะครับสิงหาคมถึงกันยาก็มากลางๆจะไปปลายอีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของฝนตกชุกหนาแน่นนะครับเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่อันนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับอันนี้ก็ให้เตรียมความพร้อมต่างๆในเรื่องของการดูแลพืชผลทางการเกษตรแล้วก็เรื่องของการเตรียมตัวอพยพอะไรนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับ
1: ค่ะอันนี้กรมป้องกันนะคะและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเช็คด่วนก่อนน้ำมาฝนตกหนักแค่ไหนเสี่ยงน้ำท่วมจับพลันน้ำป่าไหลหลากอันนี้ค่ะมาดูลักษณะกันค่ะฝนตกปานกลางประมาณ 10.1-35 มิลลิลิเมตรเนี่ยค่ะต้องระวังหากฝนตกต่อเนื่องหรือว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักค่ะประมาณ 35.1-90 มิลลิลิตรนะคะมิลลิเมตรค่ะต้องเฝ้าระวังหากฝนตกต่อเนื่องหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงในส่วนมากกว่า90มิลลิเมตรนะคะก็คือฝนตกหนักมีความเสี่ยงสูงค่ะต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมอพยพค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะคะปริมาณฝนเนี่ยค่ะมีความหนักระยะเวลาที่ตกและปริมาณฝนตกสะสมค่ะสภาพภูมิประเทศนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าริมแม่น้ำเนี่ยค่ะมีโอกาสน้ำท่วมมากกว่าแล้วก็ความอิ่มตัวของดินนะคะหากดินนะคะอุ่มน้ำเต็มที่น้ำก็จะไหลบ่าแล้วก็เกิดน้ำท่วมและก็เสี่ยงต่อดินถล่มได้ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองค่ะอาจอยู่ในระดับสูงอาจจะรองรับน้ำฝนเพิ่มเติมนะคะไม่ทันอันนี้ทำให้น้ำท่วมเกิดขึ้นได้ค่ะ ค่ะต่อไปเรามาดูเกณฑ์การช่วยเหลือ
0: ใช่ครับเกณฑ์ก็มีการประกาศออกมาใหม่ๆเลยนะครับอันนี้21สิงหาคม2569เรียกได้ว่าสดๆร้อนๆเลยครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับคือเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชครับเป็นพืชสัตว์ประมงนะครับอันนี้เราก็เริ่มกันที่พืชก่อนหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือนะครับเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันก่อนเกิดภัยพิบัตินะครับที่เราย้ำๆไปหลายรอบก็คือเล่มเขียวอันนั้นสำคัญนะครับเราต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรก็เมื่อเราทำกิจกรรมที่นอกเหนือจากที่บันทึกไว้ในเล่มเขียวอย่างเช่นในเล่มเขียวเนี่ยเราพ่วงหลังข้าวหลังเก็บเกี่ยวข้าวหลังหน้าแล้งเราเพิ่งปลูกถั่วไปแต่ปัจจุบันเนี่ยเราทำนาข้าวเราก็ต้องอัปเดตให้เป็นปัจจุบันกับผลผลิตกับพืชพันธุ์ที่เราปลูกในปัจจุบันแล้วก็ต้องไปอัปเดตให้เป็นข้าวนะครับแล้วก็มีพื้นที่เสียหายจริงอันนี้แน่นอนนะครับเมื่อเราจะเกิดภัยพิบัติเราก็ต้องมีพื้นที่เสียหายจริงอย่างเช่นน้ำท่วมอะไรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมเนี่ยท่านต้องบันทึกภาพทำทึกวิดีโอให้มีหลักฐานเพราะบางทีมันเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำป่าไหลหลากที่มันไหลหลากมันไม่ได้ท่วมแช่เหมือนทางภาคกลางท่าไพรมันพอนี้มันมาปุ๊บแล้วมันไปอย่างเงี้ยบางทีมันหายจบภายใน24ชั่วโมงแล้วเราจะมาถ่ายย้อนหลังเนี่ยมันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญกล้องโทรศัพท์มือถือที่ทุกท่านมีเนี่ยก็นั่นแหละครับถ่ายได้ก็ให้เช็คให้อะไรให้เรียบร้อยถ่ายปุ๊บไปสัก10ภาพอย่างเงี้ย10 20ภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้บันทึกความเสียหายบางทีน้ำมันมาปุ๊บมันไปอ้าวในว่าน้ำท่วมอ้าวมันไม่มีแล้วแต่ว่าพวกพืชผลทางการเกษตรเราเสียหายอันนี้จะได้เป็นหลักฐานได้2 3ก็คืออยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลืออันนี้ก็ชัดเจนต้องได้รับการประกาศจากทางราชการทางอำเภอหรือจังหวัดนะครับแล้วก็ช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่อันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ของเราก็ส่วนมากก็จะมีประมาณ15ถึง30นะครับอัตราการช่วยเหลือถ้าเป็นข้าวเนี่ย 2,240 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก 3,180 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 6,800 บาทนะครับต่อไร่นะครับกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นชะงักการเจริญเติบโต 3,400 บาทต่อไร่ชะงักก็คือเหลืองใบสลัดลูกร่วงอะไรเงี้ยแทนที่มันจะเติบโตจากดอกไปเป็นผลจากผลอ่อนไปเป็นผลแก่เงี้ยปรากฏว่ามันสลัดไม่ดอกก็ไม่ติดผลปีผลก็ร่วงอะไรเงี้ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าไม่เจริญเติบโตนะครับ

0: แปลงปลูกดินโคลนทับถมนะครับไม่เกินครัวเรือนละ5ไร่ก็อยู่ที่ 16,000 บาทต่อไร่อันนี้กรณีแบบดินสไลด์อย่างที่เราเห็นทางจังหวัดน่านหรือว่าทางอื่นที่มีดินสไลด์ลงมาแล้วก็มาทับถมไร่ข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยครับแมลงเศรษฐกิจนะครับไม่เกิน30รังหรือ30ต้น3หรือ30บ่อก็จะพวกผึ้งโพงฮะชันโลงผึ้งพันพวกครั่งยิ่งหลีดอันนี้ครั่งก็ได้นะครับบางทีเราอาจจะมีการปลูกที่เราไปปลูกตามต้นชำฉาต้นกำปูอย่างเงี้ยแล้วก็พวกพึ่งอะไรต่างๆที่เราวางไว้ตามสวนลำไยอย่างเงี้ยเราไว้ปรากฏว่าพอน้ำมาอย่างเงี้ยรังมันอาจจะล้มอย่างเงี้ยไปแช่อยู่ในน้ำอันนี้ก็เป็นได้แต่สำคัญท่านต้องถ่ายรูปนะต้องมีรูปอันนี้สำคัญเลยก่อนพอมันล้มปุ๊บเนี่ยอย่าพึ่งไปหยิบให้ถ่ายรูปก่อนนะครับให้ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปเสร็จแล้วค่อยไปหยิบรังมันขึ้นมาอะไรนึกถึงเวลาเรามีอุบัติเหตุรถชนกลางถนนอะไรเขาจะไม่เลื่อนรถทันทีเขาจะลงไปถ่ายรูปถ่ายอะไรกันก่อนแล้วก็ใช้กระบวนการนั่นแหละครับว่าเอ้ยมันเกิดเหตุมากิ่งไม้หักอย่างเงี้ยหรือว่าต้นไม้โค่นอย่างเงี้ยรังผึ้งล้มอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปชี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ค่อยไปจัดการเอามันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วยเหลือมันไปนะครับนาเกลือทะเลนี่เผื่อบางคนอยู่ลำพูนแล้วไปทำนาเกลืออยู่ที่สมุทรสาครก็ฟังไว้อยู่ที่ 3,666 บาทต่อไร
1: ่
0: อันนี้กรณีที่น้ำท่วมนาเกลือนะครับอาจจะไม่เลี้ยงกุ้งแล้วมาเลี้ยงนาเกลือพอเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาแล้วเจอปลาหมอหางดำอันนี้มาทำนาเกลือนี่ก็ฟังไว้นะครับซึ่งเกณฑ์นี้บังคับใช้21สิงหาคม2569นะครับก็เพิ่งประกาศถ้าจะให้ดีก็คืออย่ารีบใช้นะครับไม่ต้องรีบใช้เพราะพวกนี้มันเกิดมามันเป็นความเสียหายมันชดเชยก็เป็นเรื่องของการเยียวยานะไม่ได้แบบไม่ได้เท่ากับมูลค่าอย่างข้าวเงี้ย 2,240 บาทต่อไร่อย่างเงี้ยบางทีเราขายข้าวเราอาจจะได้ 5,000 6,000 นะพวกนี้คือมีแต่ต้องไม่ต้องรีบใช้นะครับอันนี้เรื่องมีแต่ไม่ต้องรีบใช้นะครับอันต่อไปนะครับ
1: เรามารู้ขั้นตอนกันค่ะว่าไปขึ้นทะเบียนยังไงไปปรับปรุงบัญชียังไงค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือค่ะผู้ประสบภัยนะคะกรณีฉุกเฉินแล้วค่ะเกษตรกรค่ะต้องไปยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือกศ .01 ค่ะซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านนะคะกำนันหรือว่านายกอบต.เนี่ยค่ะนายกรัฐมนตรีนายกค่ะนายกอบต.ขอโทษค่ะแล้วก็ตรวจสอบเทศมนตรีแล้วค่ะแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็รับรองความเสียหายให้นี่ค่ะแล้วก็คณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายระดับหมู่บ้านค่ะตรวจสอบและรับรองความเสียหายแล้วก็นำบัญชีชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบไปแล้วค่ะติดประกาศตามสถานที่กำหนดไม่น้อยกว่า3วันค่ะขั้นตอนการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือสำนักงานเกษตรอำเภอค่ะนำเสนอคณะกรรมการกช.ผอ.นี่ก็คือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติค่ะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดสรรหากไม่เพียงพอค่ะให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเสนอคณะกรรมการกช.ผอ.จ.เนี่ยค่ะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้ความเห็นชอบขอเงินทดรองราชการในอำนาจของปลัดกศค่ะอันนี้ก็เป็นเกษตรกรนะคะโปรดระมัดระวังมิจฉาชีพนะคะการโอนเงินความช่วยเหลือเนี่ยค่ะต้องเป็นธนาคารธ.ก.ส.เท่านั้นนะคะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะก็ย้ำกันอีกทีนะครับก็เรื่องที่เกี่ยวกับตัวเกษตรกรนะก็เรื่องของปรับปรุงสมุดเล่มเขียวเราพูดยังไงทะเบียนเกษตรกรเนี่ยก็คือสมุดเล่มเขียวพูดกันให้เข้าใจนะต้องปรับให้เป็นปัจจุบันก็คือให้ในสมุดเล่มเขียวให้มันตรงกับพืชที่เราปลูกในที่ของเรานะนี่คือเป็นปัจจุบันแล้วนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างที่ว่าก็ทวนกันอีกทีก็ยื่นขอรับความช่วยเหลือตามแบบกศ .01 อันนี้ท่านต้องยื่นนะไม่ใช่ว่ามันเสียหายแล้วก็รอให้ทางหน่วยงานเข้าไปตรวจไม่เราต้องมายื่นก่อนกศ .01 เนี่ยไปขอติดต่อที่เกษตรอำเภอแล้วแม่งก็โทรหาเกษตรตำบลอย่างเงี้ยกศ .01 เอามาเขียนแล้วเราไปยื่น จากนั้นก็จะเป็นหน่วยงานกระบวนการของหน่วยงานทางราชการที่จะต้องไปออกไปตรวจอย่างที่ย้ำเมื่อกี้ว่าเรื่องของการน้ำท่วมบางทีน้ำมันมาแล้วไปอย่างเงี้ยมันเอาเขาออกมาตรวจเสร็จเอาน้ำมันไปแล้วท่านก็ต้องมีรูปภาพมีอะไรให้ทางเจ้าหน้าที่เขาดูนะครับเวลาถ่ายภาพถ่ายอะไรก็เขียนวันที่เขียนอะไรไปวางไว้แล้วก็ถ่ายภาพให้มันเห็นพื้นที่น้ำพื้นที่เราอ่ะนาหรือว่าสวนผลไม้ที่น้ำท่วมแล้วก็มีที่มีวันที่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าถ่ายวิดีโอก็ถ่ายให้มันเห็นวันที่แล้วก็ถ่ายไปให้เห็นภาพเพื่อที่เจ้าหน้าที่เขาจะได้ทำงานด้วยความมั่นใจด้วยความถูกต้องนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหามาฟ้องร้องโยงใยกันที่หลังแล้วมันจะวุ่นวายนะทางเจ้าหน้าที่เขาก็กลัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ยื่นแบบขอความช่วยเหลือเรียบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางกระบวนการเนี่ยเขาจะมีทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกเทศบาลเทศมนตรีเทศบาลอบต.นะครับเขาจะไปออกไปตรวจโดยผ่านทางคณะกรรมการนะครับแล้วก็อย่าลืมช่องทางในการรับเงินอันนี้สำคัญเลยเพราะหลายๆคนเนี่ยจะลืมเรื่องของบัญชีธกส.บางคนมีแต่ว่าไม่ได้ไปปรับปรุงบัญชีมาปรับปรุงอะไรหรือบางคนมีแล้วก็ทิ้งไปนานๆน่ะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวโอนเงินอะไรต่างๆหายไปปี2ปีบางทีบัญชีมันโดนระงับบางทีมันผ่านกระบวนการหมดแล้วอ่ะแต่ว่ากระเป๋าที่จะเอาเงินเนี่ยที่จะโอนเงินมามันโอนไม่ได้อันนี้ก็เป็นน่าเสียดายเวลามีประชุมอะไรต่างๆคณะกรรมการเนี่ยเขาก็มีรายงานของลำพูนเราก็ยังมีนะครับประมาณ 10-20 รายที่ว่ามันไม่สามารถที่จะโอนเข้าบัญชีธกส.ได้เนื่องจากบัญชีมันหมดอายุหรืออะไรต่างๆอันนี้สำคัญเลยท่านต้องเรียกว่าถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยต้องมีบัญชีธกส.เพื่อจะรับความช่วยเหลืออะไรต่างๆนี้ก็เหมือนหน่วยงานราชการต้องมีกรุงไทยกรุงไทยธกส.กรุงไทยก็เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะอย่างที่เราพูดไว้เนี่ยมันอยู่คู่สังคมไทยเลยอยู่คู่กับคนไทยทหารธกส.ก็ได้รับการชดเชยจากภาครัฐโดยเฉพาะภาคการเกษตรสมุดเล่มเขียวบัญชีธนาคารธกส.นะครับอันนี้เราต้องไปทำไว้เพื่อจะเตรียมการสำหรับพวกนี้เนาะ
1: ค่ะมาจัดการกับพืชเพื่อรับมือกับสภาพน้ำท่วมขังค่ะก่อนน้ำท่วมค่ะรับมือยังไงค่ะป้องกันน้ำท่วมสวนค่ะโดยเสริมคันดินค่ะรอบนอกให้แข็งแรงแล้วก็เตรียมการสูบน้ำออกแล้วก็ให้ปุ๋ยทางใบค่ะที่มีโพแทสเซียมสูงค่ะประมาณ 1-2 ครั้งเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะอย่าให้มีผลติดอยู่กับต้นนะคะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งให้เหลือใบน้อยที่สุดน้อยลง
0: ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นกระบวนการหลังจากที่เรานะครับการจัดการรับเครื่องมือกับสภาพน้ำท่วมขังนะครับอันนี้คือก่อนน้ำท่วมนะครับก่อนน้ำท่วมถ้าเราต้องคำนวณกันในกระบวนการนี้ถ้าหากเราดูแล้วว่าฝนตกแช่ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยต่างๆถ้ามันมีแนวโน้มแล้วว่าเอ้ยสวนเรามันก็อยู่ที่ลุ่มน้ำมันมาแล้วน้ำมันมาแล้วเราจะทำยังไงอันนี้ก็ทวนกันอีกทีก็คือโดยเสริมคันดินรอบบ่อให้แข็งแรงเอาเสริมแล้วทำขั้นที่1เราทำไปแล้วขั้นที่2ให้ปุ๋ยทางใบที่มีโพแทสเซียมสูงประมาณ 1-2 ครั้งเพราะว่ามันจะท่วมเนี่ยเราไปหว่านปุ๋ยไม่ไว้แล้วน้ำมามันก็พัดปุ๋ยไปหมดพืชก็ไม่ได้อาหารเราก็ต้องเปลี่ยนมาให้ทางใบนะครับแล้วก็ถ้ามีผลผลิตเนี่ยก็เก็บเกี่ยวผลผลิตอย่าให้พินมีผลอยู่ติดกับต้นและตัดแต่งกิ่งให้เหลือใบน้อยลงอันนี้ผลนี่สำคัญเลยเพราะว่าโดยธรรมชาติของพืชเนี่ยถ้ามันโดนน้ำโดนไฟอะไรเงี้ยมันจะสลัดถ้าเป็นดอกก็ร่วงถ้าเป็นผลก็ร่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีผลเนี่ยมันพอจะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยก็เก็บเกี่ยวเลยนะครับแต่อย่าถ้ามันเป็นผลอ่อนก็อย่าเอามาขายนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเหมือนเนี่ยที่เป็นข่าวเรื่องทุเรียนอ่อนทุเรียนอะไรเงี้ยที่เราเคยเจอเนี่ยปรากฏว่ามันต้องเร่งเก็บเกี่ยวแล้วก็มาเป็นทุเรียนอ่อนแล้วก็มาขายอย่างเงี้ยก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นแนวทางเนี่ยเราก็เอาไปแปรรูปอย่างเช่นทุเรียนเนี่ยเราก็ไปเป็นทุเรียนทอดอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าเป็นมะม่วงไม่เป็นลำไยโดยเฉพาะมะม่วงเนี่ยเราก็เอาไปกวนเพราะว่ามันต้องใช้เนื้ออย่างเงี้ยเรากวนเราก็เติมน้ำตาลใช่ไหม มันไม่หวานก็ไม่เป็นไรเราก็เติมน้ำตาล มันเติมอยู่แล้วเพราะมะม่วงมันความหวานไม่ได้แล้วก็เติมน้ำตาลนะนะก็ทำเป็นมะม่วงกวนไปนะฮะอย่างลำไยอย่างเงี้ยก็มันก็อาจจะพอได้เพราะมันไปอบแห้งก็เป็นเกรด C เกรดอะไรไปมันก็ไม่มีผลกระทบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นข้าวโพดก็เป็นข้าวโพดเราปลูกเป็นข้าวโพดสำหรับเลี้ยงคนข้าวโพดเขาเรียกว่าอะไรข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันจะมีข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับปลูกเข้าโรงงานแต่พวกข้าวเหนียวอย่างเงี้ยเราก็ได้ยิ่งอ่อนมันก็ยิ่งดีแต่ว่ามันแค่เม็ดมันไม่เต่งไม่ตึงเฉยๆอย่างเงี้ยก็จะได้นะครับแล้วก็ให้ทางใบก่อนเวลาจะท่วมก็ให้ปุ๋ยทางใบไปมันก็จะช่วยได้อันนี้เป็นการก่อนน้ำท่วมขังทีนี้มันทีนี้มาถึงขณะน้ำท่วมขังต้องทำยังไงวิธีเลยคือมันเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะครับมันท่วมแล้วทำมาหมดแล้ว1 2 3 4พอมันน้ำท่วมขังอย่างเงี้ยอันดับแรกก็คือภาวนาสวดมนต์ขอให้มันท่วมแป๊บเดียวอันนี้แซวเล่นก็คือเติมอากาศโดยทำให้น้ำเนี่ยที่ท่วมขังมีการเคลื่อนไหวเพราะอย่าลืมว่าต้นไม้เนี่ยเรานึกถึงต้นไม้นึกถึงสรีระนะครับใบเนี่ยมันจะทำการปรุงอาหารปรุงอาหารคือสั่งข้อแสงเราพูดง่ายๆภาษาสมัยผม20-30-40ปีเขาเรียกใบนี่แนวที่ปรุงอาหารมาจากไหนก็คือมันก็จะดึงรากเนี่ยจะดึงสารอาหารในดินขึ้นมาส่งไปที่ลำต้นมันก็จะรับแสงแดดมาสั่งข้อแสงเราเรียกว่าปรุงอาหารพอปรุงอาหารเสร็จก็ส่งไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นรากพืชเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องใช้ออกซิเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำ เมื่อทำให้มีน้ำมันมีการเคลื่อนไหวน้ำออกซิเจนมันก็จะละลายอยู่ในน้ำได้ออกซิเจนสามารถในละลายในน้ำได้แต่ว่ามันเข้มข้นพอสำหรับพืชมันไม่ใช่เอ้ยถ้ามันมีออกซิเจนมันมีอยู่ในน้ำทำไมคนหายใจในน้ำไม่ได้คือมันไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นนะครับนึกถึงปลามันต้องขยับเหงือกตลอดเวลาเพื่อมันดึงออกซิเจนแล้วแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะเราคนสูดเข้าไปเนี่ยมันต้องสูดอากาศถ้าสูดของเหลวไปกลายเป็นน้ำท่วมปอดมันก็จะไม่ได้แต่ว่าพวกพืชพวกสัตว์อะไรเงี้ยร่างกายมันสรีระของมันสามารถที่จะดึงออกซิเจนที่อยู่ในน้ำมาได้พอทำให้มีน้ำการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆรากพืชอ่ะมันสามารถที่จะใช้ออกซิเจนในการใช้ประโยชน์ของมันได้รากพืชมันก็จะไม่ตายนะครับถ่ายเทหรือหมุนเวียนเช่นใช้เครื่องอากาศให้ออกซิเจนละลายในน้ำเพิ่มขึ้นใช้เครื่องพ่นอากาศลงในน้ำใช้กังหันตีน้ำหรือใช้ท่อไม้ไผ่ปักลงไปในดินนึกถึงท่อไม้ไผ่ที่ทะลุป่องแล้วก็ตอกลงไปอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้ตรงนั้นเนี่ยครับหากต้นไม้ยังไม่แสดงอาการทิ้งใบให้ทำการเสริมคันดินให้แข็งแรงและเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่สวนให้เร็วที่สุดเวลามันท่วมมากๆปุ๊บพอมันไม่มีสารอาหารไม่มีสารอาหารที่จะส่งไปพืชมันจะใบเหลืองสังเกตพอน้ำแช่ใบเหลืองทิ้งใบแต่ถ้าพืชเนี่ยมันยังไม่ทิ้งใบมันยังไม่เหลืองมากมันยังไม่ทิ้งใบก็เสริมคันดินแล้วก็ให้แข็งแรงแล้วเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่สวนให้เร็วที่สุดแล้วก็ในกระบวนการที่เราเคยไปในพอสูบออกแล้วปุ๊บก็อย่าเพิ่งเอาเครื่องจักรเข้าไปในสวนเพราะว่าดินมันยังไม่แน่นมันยังโค้งมันยังเป็นเลนบางทีเราเข้าไปจากพืชที่ตั้งตรงเนี่ยมันอาจจะโค่นลงไปก็ได้นะครับวันมันเครื่องจักรรถแท็กเตอร์เข้าไปเหยียบรากเหยียบอะไรอย่างเงี้ยก็จะเสียหายได้แล้วก็เรื่องของการเปิดอากาศให้มันเข้าไปสัมผัสอาจจะขุดหลุมขุดบ่อหรือปักท่อแต่แนวทางเพื่อจะให้อากาศเนี่ยลงไปถึงรากพืชมากกว่าที่จะให้มันโผล่ขึ้นมาอันนี้ครับอันนี้เป็นขณะน้ำท่วมนะ
1: ค่ะ
0: ทำเยอะนะภาคการเกษตรครับ
1: มาดูหลังน้ำท่วมน้ำลดค่ะหลังน้ำลดนี่เมื่อระดับน้ำลดลงแล้วค่ะแต่ดินยังเปียกอยู่นะคะเราก็ไม่ควรไปย่ำนะคะย่ำดินโดยเด็ดขาดนะคะควรปล่อยทิ้งไว้ประมาณ2วันค่ะให้หน้าดินแห้งก่อนในระยะนี้นะคะหากหาวิธีเติมอากาศลงสู่ดินก็ช่วยให้เร่งให้ต้นไม้ของเรานะคะฟื้นตัวเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ยังเป็นการช่วยให้น้ำยังคงค้างอยู่ในดินให้ระบายออกให้เร็วมากขึ้น เมื่อดินของเรานะคะแห้งแล้วค่ะเอาดินหรือว่าทรายออกจากโคนต้นพืช นะคะตกแต่งกิ่งผลิผลเพื่อลดการคายน้ำของพืชแล้วก็เร่งให้พืชแตกใบเร็วขึ้นปรวนดินเพื่อเพิ่มออกซิเจนค่ะให้แก่พืชแล้วก็ทำให้รากพืชของเรานะคะแตกใหม่ขึ้นได้ดีด้วยอันนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะธาตุไนโตรเจนโพแทสเซียมนะคะแล้วก็โบรอนนะคะสูญเสียไปมากในช่วงน้ำท่วมเนี่ยค่ะจึงควรใส่เพิ่มประมาณ 20% ของอัตราปกติและต้องใส่ปุ๋ยเร่งการเสริมสร้างรากใหม่แทนรากเดิมที่เสียหายไปค่ะความจำเป็นนะคะพ่นประมาณ 2-3 ครั้งในพืชที่มีปัญหาของโรครากเน่าอย่างนี้ค่ะโคนต้นเน่าอย่างนี้ค่ะที่เกิดจากเชื้อราค่ะหลังน้ำท่วมเนี่ยค่ะหากมีชีวิตอยู่นะคะให้ราดโคนต้นพืชแล้วก็ทาด้วยสารเคมีกันราค่ะนอกจากนี้นะคะก็อาจมีการปรับปรุงสภาพของดินไม่ให้เหมาะสมต่อการเกิดโรคค่ะแล้วก็โดยการโรยปูนขาวค่ะเพื่อให้ดินมีสภาพเป็นด่างเพียงเล็กน้อยอันนี้หลังน้ำลด
0: ก็เป็นกระบวนการนะครับหลักๆก็เรื่องของการบำรุงพืชเติมออกซิเจนไปนะครับพอน้ำลดเนี่ยน้ำลดเรานึกถึงแบบดินมันยังฉ่ำแช่ด้วยน้ำอยู่เงี้ยอากาศที่ปกติมันควรจะมีในรูดินความพรุนของดินเนี่ยที่ไส้เดือนอะไรต่างๆมันก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องไปช่วยในการพรวนดินให้อากาศเข้าไปสัมผัสกับดินหรือว่าให้น้ำมันเร่งการระเหยอันนี้หลังจากที่เราสูบน้ำออกหมดแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วก็พวกตัดแต่งกิ่งตัดแต่งใบเพื่อเหมือนว่าลดการคายน้ำลดอะไรให้มันแล้วก็เรื่องของการใส่ปุ๋ยธาตุอาหารที่สูญเสียก็อย่างเช่นพวกไนโตรเจนโบรอนอะไรต่างที่หายไปนะครับแล้วอีกอย่างก็เป็นเรื่องของการพอมันชื้นมาอะไรมากต่างๆเนี่ยอย่างที่เราเคยพอชื้นบวกร้อนมันจะเกิดอับชื้นเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เชื้อรามันชอบเชื้อราที่มันเป็นประโยชน์ต่อพืชก็มีบางทีมันเป็นอันตรายก่อพืชก็มีเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือใช้สารหลักๆก็เป็นเชื้อราทางการเกษตรพวกไตรโคเดอร์มานะครับก็ราดเพื่อป้องกันเชื้อราที่เป็นอันตรายต่อพืชโดยเฉพาะพืชที่เป็นผลผลิตมูลค่าสูงอย่างเช่นทุเรียนเนี่ยจังหวัดเราก็เริ่มเห็นเยอะๆนะเห็นเยอะให้ผลผลิตอันนี้ก็ดูแลรักษาไฟท็อปเทล่าเนี่ยเดี๋ยวก็มาเพียแป้งเดี๋ยวก็จะเขาตามมาอันนี้ก็ว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นการละมือทีนี้นะเนาะแล้วทีนี้มาต่อกันด้วยเรื่องของไม้ผลที่ทนน้ำท่วมบางท่านบอกโอ้มันเลี่ยงไม่ได้เลยเนี่ยมันท่วมทุกปีเลยมาปุ๊บเนี่ยก็ทำหมดแล้วเนี่ยสูบทำคันดินสูบดินสูบอะไรเนี่ยจนไม่เหลือตังค์แล้วทีนี้มาดูนะครับมาดูเรื่องของไม้ผลที่ทนน้ำท่วมนะก็อาจเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งอะชมพู่พุทราละมุดมะขามมะพร้าวอันนี้ชัดเจนเลยมะพร้าวเนี่ยเราไปทะเลไปอะไรเราก็เห็นฮะอยู่ริมชายหาดอาจจะเป็นทะเลขึ้นหรือแม้แต่ที่อยู่เป็นมะพร้าวน้ำหอมที่เราปลูกบนบกบนพื้นว่าง่ายก็เราปลูกอยู่ตามหรือขอบสระขอบคลองเนี่ยก็คือไม่ตายก็คือมะพร้าวปลูกมะพร้าวน้ำหอมอย่างเงี้ยจะไปปลูกเยอะเดี๋ยวล้นตลาดครับปลูกพอขายนะครับละมุดมะขามชมพู่พุทราพุทรานมสดที่เราเห็นนะเนา
1: ะ
0: ก็มะขามตอนนี้โอ้โหกลายเป็นมะขามเปรี้ยวแพงกว่ามะขามหวานหรือเปล่าอันนี้ก็นะเป็นนี้อันดับ2กล้วยส้มเขียวหวานทุเรียนมะม่วงมะนาวมะม่วงนี่เราเข้าเกณฑ์แถวบ้านโฮ่งลีเนี่ยปลูกกันเยอะมะม่วงทุเรียนแน่นอนมันทนทุเรียนเพราะมันตัวของมันเองอ่ะมันต้องปลูกในพื้นที่สูงเชิงไหล่เขาอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นที่ลุ่มก็ต้องเรียกว่าทำโคกทำเนินให้มันแล้วก
1: ็
0: ปลูกไว้อันนี้ทนได้กล้วยก็ชัดเจนส้มเขียวหวานนะครับอันดับ3ก็จำปาดะขนุนอันดับ4มะละกออันนี้ครับอันนี้ก็เป็นพืชนะที่ทนน้ำท่วมทนนี้ก็มันไม่ใช่ว่าแช่เป็นเดือนนะอันนั้นก็ตายนะครับถ้าแช่เป็นเดือนแต่เราก็ดูตามความเหมาะสมในพื้นที่ของเรานะครับถ้ามันพอก็อาจจะเป็นไร่นาส่วนผสมปลูกลำไยแล้วก็ปลูกมะขามปลูกทุเรียนบางส่วนนะผสมผสานกันไปนะครับก็จะได้มีทางตัวเลือกนะครับมาอันนี้ก็เป็นมาฝากนะครับ
1: ต่อไปนะคะ เป็นประชาสัมพันธ์กันเลยค่ะเป็นโครงการดีๆของบุตรหลานเกษตรกรค่ะสำหรับโครงการบุตรหลานเกษตรกรนะคะสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะสาขาวิทยาเขตกำแพงแสนค่ะรับสมัครค่ะปีประจำปี2570นะคะเปิดรับสมัครเข้ารับศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะคณะเกษตรศาสตร์และก็คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ค่ะกำหนดการรับสมัครมี2ช่วงนะคะช่วงแรกครั้งที่1ค่ะ1ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2569ใกล้จะถึงนี้นะคะในช่วงที่2ค่ะ1ธันวาคม69จนถึง10กุมภาพันธ์2570ค่ะเรามาดูคณะว่าคณะเกษตรมีสาขาอะไรบ้างนะคะก็ได้แก่สาขาเกษตรศาสตร์สาขาเครื่องจักรกลและก็เมคาทรอนิกเกษตรค่ะแล้วก็สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรอันนี้กลุ่มวิทยาศาสตร์ค่ะเกรดเฉลี่ยก็คือไม่ต่ำกว่า 2.00 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ค่ะเป็นวทบนะคะสาขาวิชาเกษตรแล้วก็สิ่งแวดล้อมศึกษาค่ะภาษาไทยปกติอันนี้เกรดเฉลี่ยก็ไม่ต่ำกว่า2เหมือนกันค่ะอันนี้สามารถติดต่อสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้ทุกพื้นที่นะคะในจังหวัดไหนก็ได้ถ้าสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้แล้วก็เข้าไปดูในเฟซเฟซบุ๊กของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนั้นๆ
0: ครับของลำพูนเราก็ทางเฟซบุ๊กนะครับสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนของเรานะครับก็เป็นโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับในจังหวัดลำพูนของเรานะครับอาจจะเรียนไกลหน่อยเนาะนครปฐม
1: ใช่นครปฐม
0: นะครับไปเที่ยวนะครับก็สนใจติดต่อได้นะครับ1ตุลาถึง5พฤศจิกาก็เตรียมตัวเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนแล้วไว้ไปสอบถามเพิ่มเติมก็ทักไปใน Facebook Fanpage นะครับหรือว่าโทรไปที่เบอร์สำนักงานเราก็ได้นะครับรายละเอียดก็อยู่ในนั้นเนาะวันนี้ก็ครบถ้วนนะข่าวสารทางการเกษตรแล้วก็ด้วยความห่วงใยจากสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหล
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอเพลงหน่อยครับ
3: นี่สายหน้าไม้นะคะขอเพลงอะไรคะอ้าววางไปแล้วเหรอ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลย้ำประชาชนใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟเดือนกันยายนหากชำระไฟครบอย่างน้อย6เดือนเข้าหลักเกณฑ์ปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: รัฐบาลย้ำประชาชนใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟเดือนกันยายนหากชำระค่าไฟครบอย่างน้อย6เดือนเข้าหลักเกณฑ์ปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาท
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าด้วยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ต้องเป็นผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นเช่นการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้กกพ.คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 40,000 ครัวเรือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อสรุปการจัดการใช้พื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายแก้ปัญหาข้อพิพาทเรื้อรังที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
8: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายโดยมีศาสตราจารย์สุประชัยปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์เลิศชัยฟูประทีปสิริอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถนนโยธีโดยการประชุมในครั้งนี้ทุกฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาในการใช้ข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างยั่งยืนเนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนอีกทั้งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวของประเทศทั้งนี้ภายหลังการประชุมจะมีการแถลงรายละเอียดและกรอบเวลาที่ชัดเจนต่อสาธารณชนอีกครั้งชวนันท์มาลีรายงาน
1: ญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับสูงสุดในหลายพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในพื้นที่แถบแม่น้ำโชไนซึ่งไหลผ่านจังหวัดกีฟุและจังหวัดไอจิทางตอนกลางของญี่ปุ่นเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตอนกลางของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้โดยเมืองนาโกย่าในจังหวัดไอจิมีปริมาณฝน 104.5 มิลลิเมตรภายใน1ชั่วโมงซึ่งถือเป็นปริมาณฝนรายชั่วโมงสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในเมืองนาโกย่าขณะที่ทางการเมืองนาโกย่าอพยพประชาชนราว 1,600 คนไปยังศูนย์อพยพเมื่อวานนี้นอกจากนี้ยังระงับการให้บริการรถไฟใต้ดินและบริการรถไฟท้องถิ่นทั้งหมดส่งผลกระทบกับประชาชนจำนวนมากทั้งนี้เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาเตือนว่าอาจเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นตลอดช่วงหลายวันข้างหน้าพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามและเฝ้าระวังเหตุดินถล่มแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
11: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หืมทำยังไงหรอ
11: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
10: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
11: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
14: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
15: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
16: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565หรือ053 525 566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
17: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplexความถี่95 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยค่ะ
18: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวณทีหานกล้าจากฝ่ายใบขับขี่ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังสนใจอยากเปลี่ยนสายอาชีพมาขับรถใหญ่รถบรรทุกหรือรถตู้รับส่งผู้โดยสารหรืออยากอัปเกรดทักษะตัวเองต้องทำยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการทำใบขับขี่รถบรรทุกกันค่ะใครที่กำลังสนใจขยับไซส์ห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดนะคะแต่เดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงเพราะๆแล้วช่วงหน้าเรามาคุยรายละเอียดด้วยกันค่ะ

สำหรับในช่วงที่2ของรายการนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักใบขับขี่รถบรรทุกหรือที่เรียกกันว่าใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถพรบขนส่งกันค่ะใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถพรบขนส่งจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ขับรถประเภทแบบไหนอย่างแรกค่ะใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่1 2 3หรือ4ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าใบขับขี่บอค่ะใบขับขี่อันนี้ใช้สำหรับรถป้ายทะเบียนรถที่เป็นพื้นสีขาวรถบรรทุกเพื่อขนส่งสินค้าของตัวเองหรือของบริษัทตัวเองเท่านั้นค่ะส่วนอีกประเภทหนึ่งคือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถทุกประเภทชนิดที่1 2 3หรือ4หรือที่เราเรียกกันว่าใบขับขี่ทอค่ะอันนี้ฮิตสุดเลยนะคะเพราะสามารถครอบคลุมรถที่ขับได้เกือบทั้งหมดโดยจะขับรถส่วนบุคคลหรือจะเอาไปขับรับจ้างหรือขนส่งสาธารณะเชิงพาณิชย์รับส่งผู้โดยสารได้ค่ะแต่ป้ายทะเบียนรถจะต้องเป็นพื้นสีเหลืองนะคะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงเพราะๆนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยรายละเอียดด้วยกันค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงรายการของที่3ของรายการแล้วนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องอายุและคุณสมบัติกันบ้างนะคะไม่ใช่ว่าใครก็สามารถทำได้เลยนะคะโดยถ้าจะทำใบขับขี่ب 2การที่จะทำได้เนาะต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ถ้าจะทำใบขับขี่ท2ต้องมีอายุ22ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในส่วนของขั้นตอนการทำใบขับขี่ก็จะคล้ายๆกันกับรถยนต์ทั่วไปค่ะแต่จะต้องเข้มข้นกว่านิดหนึ่งเริ่มจากเตรียมเอกสารบัตรประชาชนและใบรับรองแพทย์ฉบับจริงนะคะยื่นติดต่อสมัครหลักสูตรอบรมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดโดยไม่ต้องจองคิวนะคะแต่ต้องมายื่นสมัครเอกสารตั้งแต่วันที่1ของทุกเดือนไปจนถึงวันที่ก่อนเริ่มอบรมนะคะโดยเราจะเริ่มอบรมประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนะคะโดยปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกร่วมกับกรมราชทัณฑ์นะคะได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรรมจากนั้นจะทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายวัดสายตาทางกว้างทางลึกตาบอดสีและการตอบสนองของเท้าเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะนัดวันมาอบรมทดสอบภาคทฤษฎีนะคะและภาคปฏิบัติขับรถเมื่อถึงวันนัดให้เราแต่งกายเสื้อคอปกสีสุภาพไม่มีลวดลายกางเกงขายาวนะคะรองเท้าหุ้มส้นนะคะเมื่อผ่านอบรมหลักสูตรและทดสอบผ่านแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการจ่ายเงินและถ่ายรูปแล้วก็รับใบขับขี่ค่ะสำหรับค่าธรรมเนียมรถพรบขนส่งจะอยู่ที่200บาทนะคะเตรียมเงินให้พอดีนะคะหรือสามารถสแกนจ่ายได้นะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยละเอียดด้วยกันช่วงสุดท้ายค่ะ

เห็นไหมคะว่าการต่อใบขับขี่สมัยนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะถ้าเราเตรียมพร้อมเตรียมตัวมาใช้เวลาที่ขนส่งจริงๆไม่นานเลยค่ะเวลาผ่านไปมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมวันนี้ตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วในวันนี้ก่อนจากกันไปนะคะดิฉันนางสาวนาทีหานกล้านะคะในนามตัวแทนของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอขอบพระคุณทุกการติดตามการรับฟังค่ะอย่าลืมนะคะหากคิดถึงการหรือมีข้อสงสัยเรื่องงานใบขับขี่งานทะเบียนรถหรืองานตรวจสภาพรถนะคะเรามีนัดกันประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 นไปจนถึงเที่ยงตรงนะคะทางคลื่น FM 95 MHz แห่งนี้ค่ะหรือสามารถติดต่อผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทร053-525-548ต่อ106ค่ะหรือ053-525-551ค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะขอฝากไว้สักนิดนะคะวินัยจราจรเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายปรับลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยหลายโครงการที่มองว่ายังไม่คุ้มค่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำจากฝนตกหนักหรือหนักมากอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านระลอกใหม่การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรอัลมาดริดเปิดบ้านเฉือนอินเตอร์มิลาน2-1คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยมาตรา20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายปรับลดงบประมาณหลายโครงการที่มองว่ายังไม่คุ้มค่าขาดความชัดเจนและเสี่ยงซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินกว่า 3,788,000 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่3เริ่มต้นพิจารณาที่มาตรา20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน 226,929 ล้านบาทส.ส.ฝ่ายค้านเสนอปรับลดงบประมาณพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าและความโปร่งใสของหลายโครงการโดยเฉพาะระบบวิเคราะห์และสำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือของกรมการปกครองวงเงิน100ล้านบาทซึ่งมีข้อกังวลเรื่องความชัดเจนของซอฟต์แวร์ที่มาราคากลางความปลอดภัยของข้อมูลและความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตโครงการจัดซื้อเสื้อเกราะของกรมการปกครองวงเงิน482ล้านบาทหลังพบว่าราคาสูงกว่าการจัดซื้อในสเปคเดียวกันของกอรมน.ขณะที่งบ Data Center และ Cyber Security วงเงินกว่า800ล้านบาทถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและการสำรวจพื้นที่ก่อนจัดทำคำของบประมาณ
3: ผมขอยืนยันครับว่าผมไม่ได้ติดขัดในการจัดหาเสื้อเกราะให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงแต่สิ่งที่ผมติดใจคือราคาและที่มาของราคาเพราะเสื้อเกราะที่กรมการปกครองซื้อราคาตัวละ 46,000 บาทขณะที่กอรมน.ซื้อเสื้อเกราะสเปคเดียวกันราคาตัวละ 31,000 บาทเมื่อวานผมได้อภิปรายวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณของกอรมน.ไปแต่พอวันนี้เปิดงบประมาณของกรมการปกครองกอรมน.กลายเป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณคุ้มค่าไปเลยครับท่านประธานถ้าสเปคเหมือนกันจริงคำถามง่ายๆคือทำไมประชาชนต้องจ่ายแพงกว่าน
2: อกจากนี้ยังมีสมาชิกตั้งข้อสังเกตงบกรมการพัฒนาชุมชนด้านส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยมี4โครงการหลักมีปัญหาความซ้ำซ้อนและใช้งบไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์โดยเฉพาะโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปที่ใช้งบ291ล้านบาทแต่ตั้งเป้าอบรมเพียง 1,520 คนขณะที่ตัวชี้วัดส่วนใหญ่เน้นจำนวนกิจกรรมมากกว่ายอดขายหรือรายได้ที่เพิ่มขึ้นมองว่างบดังกล่าวยังเน้นค่าอบรมอาหารและเบี้ยเลี้ยงมากกว่าการลงทุนด้าน R&D และการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศอย่างไรก็ดีส.ส.ฝ่ายค้านได้ชื่นชมการปรับลดราคาจัดซื้อบัตรประชาชนของกรมการปกครองซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณได้ถึง43ล้านบาทสวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลชูนโยบายซ่อมและสร้างเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์น้ำมันแพงและสงครามในตะวันออกกลางด้วยการส่งเสริมโครงการโซลาร์เซลล์ประชาชนอุดหนุน 50,000 บาทต่อครัวเรือนเปลี่ยนบทบาทจากผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขายคืนให้กับการไฟฟ้าสร้างรายได้ระยะยาว 25-30 ปี
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการโซลาร์เซลล์1ล้านครัวเรือนว่าในวันที่11กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยจะเสนอต่อกระทรวงการคลังและคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนได้ช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้โดยมีเป้าหมายดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีหน้าเบื้องต้นตั้งเป้าครอบคลุม1ล้านครัวเรือนและมีแนวโน้มขยายได้ถึง1ล้าน 500,000 ครัวเรือนโดยรัฐช่วยอุดหนุนครัวเรือนละ 50,000 บาทโดยประชาชนไม่ต้องลงทุนก่อนรัฐเตรียมดึงความร่วมมือระหว่างสามการไฟฟ้ากับสถาบันการเงินทั้งธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอ.อ.ส. และสนับสนุนเงินทุนล่วงหน้าโดยนำรายได้จากการขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้ามาผ่อนชำระค่างวดแทนประชาชนหากประชาชนใช้ไฟมากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างเห็นได้ชัดหรือใช้ไฟน้อยประชาชนจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 1,000 กว่าบาทต่อเดือนคำนวณจากขนาด5กิโลวัตต์คุณสมบัติเบื้องต้น1หลังคาเรือนต่อ1มิเตอร์ไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบและเชื่อมต่อระบบกำลังไฟเพื่อป้องกันการทุจริต
5: โครงการนี้ได้คุยกันเบื้องต้นว่าเราจะเปลี่ยนหลังคาบ้านของประชาชนให้เป็นรายได้วันนี้เนี่ยถ้าประชาชนไม่มีเงินไม่ต้องกังวลเพราะว่าวันนี้ภาครัฐถ้ารอให้เขาเปลี่ยนผ่านไปธรรมดาเขาไม่มีทางที่จะมาลงทุนวันนี้เราถึงยังไม่เห็นโซล่าเยอะมากแต่ภาครัฐจะช่วยอุดหนุนโครเรือนละ 50,000 บาททั้งที่ติดที่หลังคาและติดที่พื้นได้ด้วยเราจะให้การไฟฟ้ารับซื้อไฟเพราะฉะนั้นวันนี้จะช่วยให้ครัวเรือนเนี่ยเป็นผู้ผลิตไฟรายย่อยเขาสามารถมีรายได้
4: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสกล่าวได้ว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการไฟฟ้าจะเร่งติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์และสมาร์ทกริดรวมถึงพัฒนาแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานและขยายสายส่งเพื่อรองรับระบบและยังร่วมมือกับกระทรวงแรงงานฝึกอบรมช่างติดตั้งและบำรุงรักษาพร้อมร่วมมือกับ BOI เว้นหรือลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนที่ผลิตไม่ได้เช่นเซลล์เพื่อสนับสนุนโรงงานประกอบแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวขอให้ตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟเดือนกันยายนนี้หากชำระค่าไฟครบอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาท
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวด้วยขอให้ประชาชนตรวจสอบไปแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อช่วยประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ต้องเป็นผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นเช่นการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้กกพ.คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 40,000 ครัวเรือนประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาผ่าน LINE Official Account กกพ.รับแจ้งปัญหาหรือศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารโทร02-207-3599หรือ1204ในวันและเวลาราชการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านค่าไฟฟ้าระหว่างประชาชนที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะเดียวกันและช่วยให้ครัวเรือนที่เคยต้องจ่ายค่าไฟในอัตราชั่วคราวเป็นเวลานานได้รับอัตราที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ไฟจริงมากขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อสรุปการจัดการใช้พื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายแก้ปัญหาข้อพิพาทเรื้อรังที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายโดยมีศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์เลิศชัยฟูประทีปสิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถนนโยธีโดยจะร่วมกันพิจารณาในการใช้ข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างยั่งยืนเนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนอีกทั้งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของครูด้วยเทคโนโลยีภายใต้นโยบายลดภาระดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุข
8: นายประเสริฐจันทราวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคครบรอบ23ปีณหอประชุมครูสภาพร้อมกล่าวว่าวันที่9กันยายนของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของสกสคซึ่งมีภารกิจหลักในการดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรสกสคทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ร่วมกันกับเคลื่อนภารกิจมาตลอด23ปีภายใต้แนวคิดลดภาระดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุขพร้อมประกาศทิศทางการดำเนินงานระยะต่อไปโดยมุ่งนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่าน3แนวทางหลักได้แก่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสวัสดิการดิจิทัลและแอปพลิเคชันการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูด้วยการไกล่เกลี่ยและปรับโครงสร้างหนี้อย่างเป็นธรรมและการขยายเครือข่ายด้านสุขภาพเพื่อการดูแลเชิงรุกนอกจากนี้ยังคงเดินหน้ามอบทุนการศึกษาบุตรครูและสวัสดิการส่วนลดค่าครองชีพผ่านร้านค้าพันธมิตรกว่า 1,600 แห่งทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับนานาชาติปี2025ไทยปรับตัวดีขึ้นทุกมิติเตรียมถอดบทเรียนวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จเพื่อวางนโยบายศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนระดับนานาชาติหรือพิซซ่า2025ซึ่งผลการประเมินของประเทศไทยมีการพัฒนาดีขึ้นโดยขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่53ของโลกจากเดิมอันดับที่58นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะคะแนนของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นในทุกมิติอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือหลังจากนี้คือการวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลประเมินของไทยดีขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลกำหนดทิศทางและนโยบายการศึกษาของกระทรวงในอนาคตและที่สำคัญคือเมื่ออันดับดีขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้ถอยลงอีกแต่ต้องเดินหน้าพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการวัดมาตรฐานผู้เรียนทั่วประเทศเพื่อให้สามารถประเมินพัฒนาการของเด็กไทยได้อย่างเป็นระบบและนำผลที่ได้ไปใช้กำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสำหรับการประเมินพิซซ่าจะจัดขึ้นทุกๆ3ปีโดยการประเมินรอบต่อไปในปี2029จะมีการประเมินในประเด็นด้านการเรียนรู้เท่าทันและการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆโดยขณะนี้ได้วางกรอบการดำเนินการด้าน AI ตั้งแต่ระดับปฐมวัยประถมศึกษามัธยมศึกษาไปจนถึงอาชีวศึกษาครอบคลุมทั้งผู้เรียนและผู้สอนแล้วเพื่อให้ระบบการศึกษามีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและรูปแบบการเรียนรู้ในอนาคตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุจะมีการหารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยบ่ายวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิง
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ผู้ประกอบการเอกชนเตรียมส่งมอบคืนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะเชิญผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยมาหารือร่วมกันที่กระทรวงคมนาคมซึ่งในส่วนของเอกชนที่มีการยื่นเงื่อนไขมาพอสมควรจึงจะต้องดูว่าเงื่อนไขใดบ้างที่รับได้และจะต้องหาวิธีให้เดินรถต่อไปก่อนส่วนผู้ประกอบการเอกชนพร้อมที่จะเดินรถต่อไปอีก4เดือนจนถึงสิ้นปีส่วนเงื่อนไขจะพูดคุยกันได้จะต้องหาหรือกับผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนและต้องสรุปให้ได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับการเดินทางกัญญาแก้วใสรายงาน
1: กรุงเทพมหานครยืนยันสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมบูรณาการหน่วยงานตรวจสอบสาเหตุ
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงรอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานาวาว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบของเหลวปนเปื้อนออกจากระบบแล้วประมาณ 20,000 ลิตรซึ่งคาดว่ามีสัดส่วนน้ำมันประมาณร้อยละ20หรือราว 4,000 ลิตรโดยจำกัดพื้นที่ผลกระทบให้อยู่ในแนวท่อระบายน้ำระยะ50เมตรพร้อมใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อต้นทางและปลายทางเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโดยของเหลวที่สูบขึ้นมาจะถูกนำไปแยกและกำจัดตามกระบวนการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องสำหรับแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมติฐานการรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันใต้ดินที่มีขนาด14นิ้วอายุการใช้งานประมาณ30ปีซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและได้ประสานขออนุญาตเปิดหน้าดินลึกลงไปประมาณ2เมตรเพื่อสำรวจจุดบกพร่องของแนวท่อทันทีทางนี้ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและภาคเอกชนจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหย Wi-Fi ตลอด24ชั่วโมงซึ่งยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยและควบคุมได้เน้นย้ำว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักฉนันชิดาสันทองรายงาน
1: ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยียกเลิกระบบบัญชีม้า5สีเปลี่ยนใช้ฐานข้อมูลกลางเพียงแห่งเดียวเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสกัดกั้นมิจฉาชีพและแก้ปัญหาประชาชนบริสุทธิ์ถูกล็อกบัญชีโดยผิดพลาดนางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสปอทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศยกเลิกการแบ่งระดับบัญชีม้า5สีที่เคยแยกหน่วยงานดูแลปรับมาใช้ระบบฐานข้อมูลกลางเพียงแห่งเดียวเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสกัดกั้นมิจฉาชีพและแก้ปัญหาประชาชนบริสุทธิ์ถูกล็อกบัญชีโดยผิดพลาดโดยการประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่นี้มีผลให้ระบบเดิมที่เคยแยกบริหารบัญชีม้าน้ำตาลม้าเทาและม้าดำยกเลิกเปลี่ยนมาใช้สถานะเดียวคือรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อรวมศูนย์การพิจารณาและเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันการเงินได้แบบทันทีช่วยให้การอายัดบัญชีของมิจฉาชีพทำได้อย่างทันท่วงทีเงินไม่ถูกโอนถ่ายไปที่อื่นขณะเดียวกันหากพบประชาชนบริสุทธิ์ถูกอายัดบัญชีโดยผิดพลาดสามารถดำเนินการเพิกถอนรายชื่อได้ทันทีผ่านทางช่องทางเดียวนอกจากนี้ประกาศฉบับใหม่ยังกำหนดให้อายุการจัดเก็บรายชื่อบุคคลในระบบมีระยะเวลา3ปีหากจะต่ออายุต้องมีหลักฐานพฤติกรรมผิดปกติรองรับและต้องทบทวนก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า90วันไม่ใช่การต่ออายุอัตโนมัติเพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใสพร้อมย้ำเตือนประชาชนห้ามให้ผู้อื่นยืมหรือรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารโดยเด็ดขาดเพราะมีความผิดตามกฎหมายหากตกเป็นผู้เสียหายสามารถติดต่อแจ้งเรื่องเพื่ออายัดบัญชีได้ทันทีที่สายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บังคับใช้กฎหมายเชิญตัวผู้ต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอระแงะเข้ากระบวนการซักถามเน้นย้ำดำเนินการทุกขั้นตอนโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
11: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยได้เชิญตัวนายแวร์อัสรีสงวนนามสกุลอาศัยในพื้นที่หมู่3ตำบลบองงอเข้าสู่กระบวนการซักถามข้อมูลเบื้องต้นได้นำตัวทำประวัติณกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45การปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำความโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยลงบันทึกประจำวันณสพ.ระแงะตามพ.ร.บ.กฎอัยการศึกพ.ศ.2457พร้อมปฏิบัติตามมาตรา22และ23แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ.2565อย่างเคร่งครัดก่อนนำตัวตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลระแงะและส่งเข้าศูนย์ซักถามชกทพ46ตามขั้นตอนยึดหลักผู้ถูกเชิญตัวเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกติได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
12: ร่งขู่โอนเร่งขู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
13: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจขู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำจากฝนตกหนักหรือหนักมาก
14: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักให้มากที่สุดขณะที่สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ496แห่งมีปริมาณน้ำเก็บกักรวมกันประมาณ 52,993 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 23,673 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาคือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักดิ์ชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 15,800 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 8,900 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน617ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานยังคงควบคุมการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือและฝนที่ตกในพื้นที่พร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและเครื่องมือด้านการระบายน้ำเพื่อรองรับฝนตกในระยะนี้หวังบรรเทาและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลุ่มต่ำติยาพันยางเทียนรายงาน
0: ระดับน้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนเขื่อนขนาดกลางกว่า60แห่งยังมั่นคงแข็งแรง
15: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,572.57 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 393.90 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 361.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 27.69 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนทาดน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีและเขื่อนลำนมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนลำเซบกเขื่อนยโสธรระดับน้ำแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำจึงขอให้เตรียมพร้อมรับมือ
16: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญทั้ง7อำเภอเป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ ้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำและบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์พร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครเน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางทั้งหอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นส่วนประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยระวังฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมยกระดับช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
17: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าฤดูฝนของจังหวัดสตูลตามปฏิทินฤดูกาลเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมและในช่วงปลายฤดูฝนอาจมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านส่งผลให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจึงเป็นช่วงที่จังหวัดต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากการพยากรณ์อากาศพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่งผลให้ช่วงวันที่9ถึง12กันยายนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรขณะนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้แจ้งเตือนให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงตลอดจนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือหลังคาดการทะเลมีคลื่นสูงและฝนฟ้าคะนองถึงสัปดาห์หน้าน
18: ายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศเตือนชาวเรือและผู้ควบคุมเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันนี้ถึง14กันยายนจากการคาดการณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกว่าช่วงดังกล่าวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังปานกลางและมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่10ถึง14กันยายนส่งผลให้ภาคใต้และอ่าวไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่สำหรับบริเวณอ่าวไทยคาดว่าทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าจึงขอให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรให้งดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพบฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานทางน้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับ4แนวทางกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนเฝ้าระวังรับมือภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยพร้อมเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
19: นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและปรากฏการณ์เอลนิโยโดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดภัยผ่าน4แนวทางหลักคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและปรับเปลี่ยนการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงทั้งนี้ได้เร่งสื่อสารแจ้งเตือนภัยและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายโดยใช้ข้อมูลภาคสนามร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดตามหลักเกณฑ์นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมพันธุ์พืชสำหรับฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยตลอดจนให้คำแนะนำด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
20: ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโยซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้ที่เรียกว่าสตพ.เนี่ยเราตั้งก่อนหน้าที่จะมีนโยบายในเรื่องนี้ออกมาเรามองว่า มันเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยสถานการณ์ภัยแล้งธรรมชาตินี่ก็สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีแผนจัดการที่ชัดเจนเรารู้เรื่องหน้ารู้สถานการณ์เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยง
19: รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังเน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำโดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ทุกแห่งวาสนาตระเกตรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดให้การแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นวาระจังหวัดเตรียมแผนปฏิบัติการรับมือเอลนิโญโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะและแปลงเกษตรที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ
3: ในสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้กำหนดให้การแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นวาระสำคัญในการทำงานของจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่มีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ในปีนี้จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เริ่มมีปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะทั้งเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่ารวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรอย่างสวนปาล์มและสวนผลไม้ซึ่งเป็นพืชผลที่มีการใช้น้ำจำนวนมากจึงได้มีการเร่งแก้ปัญหาและวางแผนรับมือในอนาคตพร้อมย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ให้กักเก็บเป็นการระบายน้ำเพียงอย่างเดียวควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้สำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
21: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่า IRGC ระดมยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศอัลอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนโดยสร้างความเสียหายต่อโรงซ่อมบำรุงและเก็บรักษาเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐขณะที่กองทัพจอร์แดนรายงานว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจากอิหร่านจำนวน18ลูกที่มุ่งโจมตีเป้าหมายในดินแดนของจอร์แดนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน5ลำเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านเป็นครั้งที่2ในช่วงไม่ถึง1สัปดาห์ขณะที่ทางการอิหร่านขู่จะโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันบริเวณนอกชายฝั่งคูเวตและบาเรนซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสร่วมกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเมื่อวันนี้โดยประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวว่าเกาหลีใต้และฝรั่งเศสเห็นพ้องที่จะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสและสร้างเสถียรภาพให้อุปทานทั่วโลกสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วด้านนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้กล่าวว่าการประชุมสุดยอดในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของเกาหลีใต้ในด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศในช่องแคบฮอร์มุสมากกว่าการส่งกำลังทหารไปประจำการในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้ยังคงอยู่ระหว่างการทบทวนและยังไม่ตัดสินใจในเรื่องนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบริการการเดินอากาศแห่งชาติของอังกฤษหรือ NATSตรวจพบปัญหาขัดข้องทางเทคนิคในระบบประมวลผลเที่ยวบินเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาออกทั่วอังกฤษจนทำให้เที่ยวบินล่าช้าและถูกยกเลิกเป็นจำนวนมากFlight Radar 24เว็บไซต์ติดตามไฟบินทั่วโลกตามเวลาจริงระบุว่าท่าอากาศยานหลักทั่วสหราชอาณาจักรอาทิท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรท่าอากาศยานนานาชาติเอดินบะระและท่าอากาศยานนานาชาติแมนเชสเตอร์ต่างได้รับผลกระทบโดยเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นมีเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกล่าช้ากว่า 1,000 เที่ยวบินขณะที่ล่าสุด NATS เปิดเผยว่าปัญหาระบบประมวลผลเที่ยวบินได้รับการแก้ไขแล้วแต่การฟื้นฟูบริการเที่ยวบินให้กลับมาเป็นปกติอาจใช้ระยะเวลานานกว่าที่คาดการเอาไว้
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมินโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ออกมาคัดค้านต่อมาตรการของจีนที่จำกัดการนำเข้าสารไดโครโรไซเลนหรือ DCS ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์โดยทางการจีนอ้างว่าสารชนิดดังกล่าวละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการทุ่มตลาดและสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมของจีนอย่างไรก็ตามหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นย้ำว่าญี่ปุ่นจะดำเนินการตอบโต้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่ไม่เป็นธรรมต่อภาคธุรกิจของประเทศทั้งนี้ภายใต้มาตรการดังกล่าวทางการจีนยังบังคับให้บริษัทชินเอสึเคมีคอลและบริษัทเดนกะไซเลนรวมถึงบริษัทที่ส่งออกสาร DCS อีกหลายรายของญี่ปุ่นต้องวางเงินประกันเงินสดให้กับกรมศุลกากรของจีนในอัตราสูงถึง 99.2% ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดแรกเรอัลมาดริดยอดทีมจากลาลีกาสเปนเจ้าของแชมป์ถ้วยนี้15สมัยเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอินเตอร์มิลานแชมป์เกาโชเซเรียฤดูกาลล่าสุด2ประตูต่อ1ประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นๆคลับบลูคแพ้แอสตันวิลล่า2ประตูต่อ3 AEK เอเธนชนะ LASK ลินส์1ประตูต่อ0FC ปอร์โตแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0ประตูต่อ2โบรุเซียดอร์ทมุนด์ชนะบียาเรียล3ประตูต่อ2และลีวแพ้เรอัลเบติส2ประตูต่อ3การแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรายการกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026ในรุ่น16ปีประเภทกอรอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไสลูกแม่รำเพยโรงเรียนเทพศิรินอดีตแชมป์1สมัยพบกับเจ้าสวนน้อยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีอดีตแชมป์6สมัยผลปรากฏว่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0คว้าแชมป์สมัยที่7ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมสร้างสถิติชนะรวดทุกนัดในการแข่งขันครั้งนี้วอลเลย์บอลรายการพิเศษ PVL Invitational Conference ที่ประเทศฟิลิปปินส์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในนามทีมเอสโคล่าภายใต้การคุมทัพของวรรณาบัวแก้วอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยุคเจ็ดเซียนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีม NX Blade Chameleon ตัวแทนจากฟิลิปปินส์3เซตรวด 25-22 25-21 และ 25-19 คว้าแชมป์รายการนี้มาครองได้เป็นครั้งแรกนอกจากนี้ประพัชญาพลธรรมบีหลังทีมชาติไทยชุดนี้คว้า2รางวัลส่วนตัวได้แก่รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์และตำแหน่งบีหลังยอดเยี่ยมศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่ฟลัชชิงเมโดนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยและมือ1ของรายการจากเบลารุสเอาชนะลินดานอสโความือ6ของโลกและแชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุดจากเช็ก2ต่อ1เซต7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ1 3ต่อ6และ7ต่อ6ซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ7ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2พิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะแมทธิวทาทังซูจาจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เซต6ต่อ2และ7ต่อ5ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับการนเรศครูศักกยะวงจากไทยเช่นเดียวกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ0ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับสวาระปาวามือวางอันดับ8จากอินเดียต่อไปคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2572สำหรับนางโปรดปรานสมานมิตรถือเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14และผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์โดยจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนนายก้องสังยอดมณีที่จะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้เริ่มที่ สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่ง11รุ่นน้ำหนักลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยนายพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทีมชาติไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมกับนักชกต่างชาติมาโดยตลอดและมีความพร้อมเต็มที่แต่มีข้อจำกัดเรื่องรุ่นน้ำหนักในการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาบางส่วนที่ต้องเพิ่มน้ำหนักความหวังฝั่งนักชกหญิงอยู่ที่ปุณรวีรื่นรสนัทนิชาจงโปร่งกลางและจันแจ่มสุวรรณเพ็งส่วนนักชกชายความหวังอยู่ที่กลางปรีโบขุนทศศักดารวมธรรมและบรรจงสินสิริ
4: ก็เตรียมตัวดีครับเราก็เวลาเราไปต่อยอันดับชิงแชมป์โลกเราก็ได้ประมาณรองแชมป์โลกหลายคนนะครับก็แปลว่าก็มีความหวังต่อยระดับเอเชียก็เคยได้แชมป์แล้วก็ได้รองแชมป์อยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็อยู่กับดวงของการจัดฉลากกันว่าเราจัดฉลากแล้วเจอใครก่อน
2: ด้านนัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกทีมชาติไทยรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงกล่าวว่าแม้จะเป็นการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งแรกแต่ต้องการคว้าเหรียญทองมาฝากคนไทยให้ได้สำหรับทัพนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยมีกำหนดออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมและจะลงชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมระหว่างวันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมกรีฑาไทยพลตำรวจตรีสุรพงษ์อาริยะมงคลเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคีรินตันติเวชยอดนักวิ่งทีมชาติไทยตัดสินใจไม่ลงแข่งขันทั้งเอเชียนเกมครั้งที่20และซีเกมครั้งที่34หลังปรับแผนการฝึกซ้อมโดยมาเน้นระยะมาราธอนและเตรียมประเดิมลงแข่งขันรายการแรกที่ชิคาโกมาราธอนวันที่11ตุลาคมนี้ด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้มีการลงแท็กติกวิธีการและคอนเซปต์ต่างๆก่อนการฝึกซ้อมวิชาญอินอารามกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจโดยจะพยายามพัฒนาผลงานจากการเล่นให้ทีมชาติไทย U20 โดยเฉพาะการจ่ายบอลและการเล่นลูกกลางอากาศซึ่งยังเป็นจุดที่ต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่คู่แข่งทั้ง3ทีมมีความแข็งแกร่งทีมจึงได้ศึกษารายละเอียดทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา 14:00 น. 20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ปิดท้ายที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามอุ่นเครื่องทดสอบทีมกับสโมสรฟุตบอลหญิงโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีทีมจากไทยวีเมนลีก1ที่สนามไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมโดยการอุ่นเครื่องครั้งนี้เน้นทดสอบความเข้าใจของนักกีฬาเกี่ยวกับแนวทางการเล่นของทีมทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงประเมินสภาพความฟิตของร่างกายหลังจากนี้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนนี้ก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกวันที่14กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น. 17กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา 14:00 น.และนัดสุดท้ายวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 น. ปุริมภาสอนการรายงาน
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
23: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่1พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมได้ความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตัวทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปจึงขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพญาไชนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับขี่รถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการเข้า

0: ทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องศาสตร์แพทย์แผนจีนกับการรักษาโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกท่านผู้ฟังคะโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของเส้นประสาทคู่ที่7ซึ่งเส้นประสาทนี้ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อใบหน้าดังนั้นเมื่อเกิดอาการอักเสบจากภาวะต่างๆเช่นจากเชื้อไวรัสหรือการได้รับบาดเจ็บจนส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทคู่ที่7จึงเป็นสาเหตุหลักในการเกิดโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกแต่ในหลายกรณีพบว่าการเกิดอาการของโรคนี้มีสาเหตุไม่ชัดเจนดังนั้นจึงมีโอกาสเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะอาการของโรคอัมพาตใบหน้ามาเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงที่สุดภายใน 48-72 ชั่วโมงบางคนอาจมีอาการกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงเล็กน้อยในขณะที่บางคนอาจเป็นอัมพาตทั้งใบหน้าผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตใบหน้าจะไม่สามารถแสดงสีหน้าได้อย่างเต็มที่การขมวดคิ้วการกระพริบตาและการทำหน้าบิดเบี้ยวอาจทำได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยในด้านที่ได้รับผลกระทบใบหน้าของคุณอาจรู้สึกชาหรือหนักแต่ยังคงรับรู้สัมผัสและอุณหภูมิเช่นความร้อนความเย็นในด้านที่ได้รับผลกระทบของใบหน้าได้แม้สาเหตุของการเกิดโรคยังไม่แน่ชัดแต่มีสมมติฐานว่าโรคอัมพาตใบหน้าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทใบหน้าหดเกร็งบวมน้ำถูกกดทับหรืออาจเกิดจากเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบทำให้เส้นประสาทใบหน้าถูกกดทับการไหลเวียนของเลือดติดขัดส่งผลให้เส้นประสาทใบหน้าอักเสบทั้งนี้หลักการรักษาโดยวิธีแพทย์แผนจีนระบุว่าโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเกิดจากการพักผ่อนน้อยทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงโดยมีแนวทางการรักษาอัมพาตใบหน้าด้วยแพทย์แผนจีนด้วยการฝังเข็มซึ่งเป็นการกระตุ้นจุดเฉพาะตามเส้นลมปราณบนใบหน้าที่ได้รับผลกระทบจะช่วยเปิดเส้นทางที่ถูกปิดกั้นและส่งเสริมการรักษายาสมุนไพรจีนที่ออกฤทธิ์จากภายในเพื่อขับลมกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบรรเทาอาการอักเสบของเส้นประสาทบนใบหน้าสำหรับแผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์บูรณาการคลินิกแพทย์แผนจีนศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษให้ข้อมูลระยะการเกิดโรคแบ่งออกเป็น3ระยะคือระยะแรกระยะเฉียบพลันอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 24-48 ชั่วโมงแรกหลังจากนั้นผู้ป่วยจะมีอาการปวดหลังหูปากเบี้ยวปิดตาไม่สนิทเคืองตาระยะกลางคือระยะฟื้นตัวผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวภายใน3สัปดาห์และหายเป็นปกติภายใน 1-2 เดือนและระยะสุดท้ายคือระยะมีอาการหลงเหลือตั้งแต่6เดือนขึ้นไปหากผ่านไป6เดือนแล้วอาการไม่ดีขึ้นอาจมีอาการหลงเหลืออยู่แบบถาวรท่านผู้ฟังคะไม่ว่าอาการใดที่เกิดขึ้นกับร่างกายหากไม่ดีขึ้นควรที่ต้องพบแพทย์เพื่อรักษาอย่างจริงจังด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องศาสตร์แพทย์แผนจีนกับการรักษาโรคกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้า ศร้า

0: ในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: จากสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ตีปะว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มนักขึ้นในระยะนี้จังหวัดลำพูนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเน้นย้ำให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคปิดล้างเลี่ยงหยุดปิดปากปิดจมูกเมื่อไอหรือจามล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดเรียนหยุดงานเมื่อมีอาการป่วยหยุดกิจกรรมในสถานที่แออัดไข้หวัดใหญ่แม้บ่ใจโรคร้ายแรงแต่ก็ควรระมัดระวังบ่ให้เกิดการติดเชื้อการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอและการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีจะช่วยให้รอดพ้นจากการติดเชื้อหรือการป่วยหนักได้นะเจ้า

พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรกมีมติตั้งอนุกรรมการ3ด้านเพื่อแก้ปัญหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรกมีมติตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านเพื่อแก้ปัญหาน
7: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งที่1ว่าถือเป็นครั้งแรกโดยที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อกรณีเกิดเหตุการณ์รั่วของปิโตรเลียมเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีเหตุน้ำมันรั่วไหลเขตคลองเตยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุน้ำมันรั่วมาจากไหนซึ่งขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่ามาจากใครและซึมลงใต้ชั้นดินหรือไม่หากซึมลงใต้ชั้นดินจะต้องหาข้อมูลว่ามาจากบริษัทใดหรือหน่วยงานใดซึ่งจะลงพื้นที่ไปดูด้วยตนเองในวันนี้จากนั้นจะชี้แจงให้ทราบต่อไปสำหรับการควบคุมกรณี Data Center สำรองน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในนั้นเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกระทรวงพลังงานกนิกาแก้วใสรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองเชื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถค้นหาเจ้าของสุสานอิสราเอลจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อขอให้เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ได้ย้ำหากพบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
8: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามอบหมายให้เจ้าพนักงานนำเอกสารไปยื่นให้แก่เจ้าของสุสานชาวอิสราเอลเพื่อให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แต่ไม่พบผู้รับหนังสือว่าต้องดำเนินการค้นหาให้พบเจ้าหน้าที่จะมีวิธีการแจ้งตามขั้นตอนเนื่องจากเอกสารทางราชการมีวิธีการดำเนินการอยู่แล้ว ครั้งนี้แม้ที่มีการใช้สิทธิ์ทางศาลแต่กรมการปกครองไม่รับอุทธรณ์ในเรื่องการใช้พื้นที่เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในปัจจุบันขณะที่การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ผ่านมาต้องย้อนกลับไปตรวจสอบว่าเป็นการอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ใดโดยปัจจุบันการพิจารณาพื้นที่ดังกล่าวมองในประเด็นสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและความถูกต้องในการจัดการพื้นที่ทั้งนี้เมื่อไม่มีการต่อใบอนุญาตจึงไม่สามารถดำเนินการได้หากเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินการแก้ไขส่วนกรณีที่อาจมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเอื้อประโยชน์ด้วยหรือไม่นั้นนายนฤชาระบุว่าหากมีส่วนเกี่ยวข้องถือเป็นความผิดอย่างแน่นอนและจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: เกิดเหตุใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองปลาไหลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งผลให้ครูเสียชีวิต1รายเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจแฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิตโดยทางโรงเรียนได้มีการสั่งปิดโรงเรียนพร้อมเร่งประสานผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านแล้วญี่ปุ่นเตรียมจัดสรรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เนปาลหลังเผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นายโมเกโตะโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าญี่ปุ่นตัดสินใจจะจัดสรรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ98ล้านบาทให้แก่เนปาลหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจะดำเนินการผ่านโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติสหพันธ์สภากาชาติและสภาเซี่ยวเดือนแดงระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่าญี่ปุ่นจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้การสนับสนุนเนปาลต่อไปซึ่งถือเป็นพันธมิตรอันยาวนานของญี่ปุ่นขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,300 รายและสูญหายราว 5,000 รายในจำนวนนี้มีครอบครัวชาวญี่ปุ่น5รายน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษา
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: Soft Power ไทยคืออะไร
10: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
9: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
12: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
13: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
12: ต ้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
13: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
12: เอาไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
14: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
16: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: Why go and face a young kid?
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมออกประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
4: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
3: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
4: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
3: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมพาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมออกประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันอย่างยั่งยืน
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมได้หารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอว.จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยงดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไประหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.และหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้นชวนันท์มาลีรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจกรณีเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที
11: ่นายกติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่านายประเสริฐเป็นธารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวเพื่อนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งผลให้ครูเสียชีวิต1รายน แม้โรงเรียนดังกล่าวจะเป็นสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยแต่กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต้องประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจังหวัดชลบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยเยียวยาสภาพจิตใจและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ขณะที่โรงเรียนได้สั่งปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวและประสานให้ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านนักเรียนทุกคนปลอดภัยส่วนรายละเอียดและมูลเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขอให้รอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสปะทะกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวส่งผลให้ผู้ก่อเหตุเสียชีวิต1รายขณะที่เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุ
12: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสบังคับใช้กฎหมายและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติการกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันตามสถานการณ์เบื้องต้นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1รายขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและพิสูจน์ทราบพื้นที่เพิ่มเติมซ้อมประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที
13: ่ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
14: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าที่ขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮือมั่นคงบ่อตระนกเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่อจำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงที รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือ

0: แม่ไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนลดฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมมีทัศนการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนลดฝุ่น PM 2.5 พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาน
7: ายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับหญิงคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกันทุ่มทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567ถึง 2573โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกันกาแก้วใสรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือยกระดับการใช้งานระบบ e-office ตั้งเป้าผู้ใช้งาน3ล้านบัญชีนางสาวพิยดาสุดกังวานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีร่วมประชุมการขับเคลื่อน e-office ระดับจังหวัดระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-office ภายใต้คลาวด์กลางของรัฐโดยตั้งเป้าหมายผู้ใช้งาน3ล้านบัญชีในความร่วมมือนี้กระทรวงดีอีทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการให้บริการระบบแบบให้เปล่าพร้อมติดตามสถิติการใช้งานผ่านแดชบอร์ดในขณะที่สตง.เตรียมประกาศนโยบายเปลี่ยนผ่านสู่การตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายใน3ปีโดยจะไม่รับเอกสารกระดาษในการตรวจสอบอีกต่อไปหากไม่มีความจำเป็นที่แท้จริง ธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งขับเคลื่อน3มาตรการใหญ่แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำทางการเงินและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยหลังเผชิญการเข้าถึงการถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง60ถึง70
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยในงาน TNN Future Forum 2026ถึงสถานการณ์ด้านการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในปัจจุบันว่ากำลังเผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่ออย่างน่าเป็นห่วงธปท.มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยเตรียมดำเนิน3มาตรการสำคัญด้วยการจัดทำตลาดกลางเชื่อมโยง SME กับผู้ให้บริการทางการเงินทั้งธนาคารและนอนแบงก์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้สิ้นปีนี้ใช้กลไกค้ำประกันสินเชื่อรูปแบบใหม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้ธนาคารพาณิชย์โดยจะเสนอเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายใน 3-4 เดือนเพื่อให้เริ่มใช้งานได้ในปีหน้าและการใช้ข้อมูลทางเลือกเพื่อนำมาประเมินความสามารถในการชำระหนี้ช่วยเปิดทางให้ SME ที่ไม่มีประวัติทางการเงินเข้าถึงระบบสินเชื่อได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ภาพรวมอัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง60-70โดยเฉพาะ SME รายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินพบอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง78%ขณะที่กลุ่มที่มีประวัติหนี้เสียเดิมมีอัตราปฏิเสธสูงถึง86-90%ที่น่ากังวลคือ SME กลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดยังเข้าถึงสินเชื่อได้เพียง21%ต่างจากบริษัทขนาดใหญ่ในระดับประสิทธิภาพเดียวกันที่เข้าถึงได้สูงถึง61%นพศรแก้วคำรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
9: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าป้ากับอู้ข่าวเจ้าเหนือวันนี้อยู่กับทีมงานสวทลำปางเจ้าขอป้ากันวันนี้วันพุธที่9
1: วันพุธที่9กันยายนครับ
2: เนาะบอกว่าจะเป็นในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนและก็ในช่วงที่2ข่าวสารบ้านเฮาพะเยาเจียงไฮ้แป้น่านนะเจ้าติดตามได้ในวันนี้กับเฮา2คนนะที่ทำหน้าที่ข้าเจ้าชุติการเล่าชัย
1: ครับผมบรรหารสุยะครับ
2: เจ้า
1: เกือบจะลืมแนะนำตัวเนาะ
2: แม่นในช่วงแรกเข้าไปที่ข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนกันก่อนเจ้า
3: ครับอู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: ครับกลับเข้ามาสู่ในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะครับก็สวัสดีทักทายไปยังทั้ง10สถานีนะครับทั่ว8จังหวัดภาคเหนือกันตัวนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับที่ลำปางเฮาก็จะมีทางด้านกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำปางนะครับวันนี้พี่มีการเดินหน้าติดตามผลโครงการพัฒนาเกษตรกรระดมความคิดเห็นยกระดับสินค้าและก็ขยายช่องทางการตลาดด้วยครับซึ่งในวันนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางด้านสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำปางนะครับมีการจัดโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและก็การประเมินคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตัวนะครับก็เป็นการเปิดเวทีให้ทางบรรดาสมาชิกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรเกษตรกรร่วมสะท้อนถึงผลการดำเนินงานหรือว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และก็ช่องทางการตลาดที่กลุ่มฮักน้ำจางตำบลบ้านกิ่วอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางครับซึ่งวันนี้กับทางด้านนางพรสวรรค์สมานหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำปางก็ได้มาพูดถึงเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับรายงานให้บรรดาผู้ที่เข้าร่วมโครงการต่างๆได้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆนะครับเรื่องของการทำงานของทางด้านกองทุนฟื้นฟูของลำปางตัวโดยกองทุนเองนะครับซึ่งก็มีการจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อนำเสนอเรื่องของความก้าวหน้าขององค์กรเกษตรกรรวมไปถึงปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานทั้งหมดนะครับก่อนมีการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรนะครับในการยกระดับมาตรฐานสินค้าหรือว่าเพิ่มช่องทางการตลาดโดยซึ่งงานนี้ก็เป็นการสร้างโอกาสให้บรรดาสินค้าต่างๆของพี่น้องเกษตรกรนะครับสามารถตอบสนองของความต้องการของตลาดได้แล้วก็สร้างรายได้ขึ้นมั่นคงนะครับให้กับสมาชิกขององค์กรเกษตรกรตัวซึ่งจากนั้นนะครับคนที่มาเข้าร่วมโครงการทั้งหมดก็ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับในการลงพื้นที่ไปติดตามการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนของแม่ทะนะครับที่ตำบลป่าตาอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแล้วก็ตอบข้อสักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการทั้งหมดรวมไปถึงข้อมูลหรือว่าข้อเสนอแนะที่ใช้ไปในการประกอบการพัฒนาการดำเนินงานในระยะต่อไปซึ่งที่นี่นะครับผมเคยไปประมาณสัก 4-5 เตือแล้วที่ฮักน้ำจางนะครับอันการทำงานของทางด้านของทุนฟื้นฟูแล้วก็ในพื้นที่ตัวนะครับขององค์กรนี้เป็นพื้นเหนียวแน่นนะครับแล้วก็เข้มแข็งมีกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เป็นปลูกพืชปลูกผักในบ้านนะครับแล้วก็รวมกลุ่มกันเอาผักจากในบ้านเนี่ยเอามาขายซึ่งกลุ่มฮักน้ำจางก็จะเป็นมีเป็นกลุ่มเหมือนสหกรณ์นะครับเอามาขายให้สหกรณ์ก็เอาไปขายให้แล้วเอาเงินทั้งหมดที่ของแต่ละคนเนี่ยเก็บรวบรวมไว้ในท่านหมดเลยแล้วก็จะมีการเบิกจ่ายกันเป็นรายสัปดาห์เป็น3วันเนี่ยนะครับประมาณนี้เลย
2: ก
1: ็ดูว่าเข้มแข็งมาก
2: เป็นกลุ่มตีเข้มแข็งเนาะแล้วเขาจะหันว่าเวลาต่างจังหวัดลำปางจัดงานอะไรอย่างเนี้ยเขาก็จะหันกลุ่มฮักน้ำจางครับปลอดสารจะอันจะอีเนาะมีผลิตภัณฑ์ดีคุณภาพเลยเนาะเจ้าไปที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าสำนักงานอัยการภาค5จัดนิทรรศการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถ่ายทอดพระเกียรติคุณด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายเจ้าที่สำนักงานอัยการภาค5นายกิติศักดิ์วงจินอธิบดี ัยการภาค5เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเจ้าหญิงนักกฎหมายเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและกับพร้อมเผยแผ่พระประวัติพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพและพระกรณียกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเจ้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนและเยาวชนเนี่ยได้เหียนหูตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งน้อมนำพระจริยวัตรและพระปรินิธานมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิตโดยมีต่างด้านนางสาวนวรัตเสนวัตรนะเจ้ารองอธิบดีอัยการภาค5พร้อมด้วยบุคลากรด้านกฎหมายผู้แทนส่วนราชการและนักเรียนเข้าร่วมงานเจ้าภายในงานนอกจากจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติพระเกียรติคุณแล้วก็พระกรณียกิจด้านกฎหมายแล้วยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายโดยรวมถึงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานโดยเฉพาะนักเรียนและเยาวชนเนี่ยได้เห็นหูกฎหมายผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้แห่มตวยเจ้า
1: ครับ
2: ซึ่งต่างอธิบดีอัยการภาค5ก็ได้อู้ว่าตลอดพระชนมชีพเนี่ยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาและก็ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมซึ่งพระองค์ทรงริเริ่มและก็ผลักดันเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเจ้าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและความยุติธรรมจะเป็นที่ประจักษ์และก็ได้รับความเคารพยกย่องในหมู่พระสงฆ์นิกรและก็แวดวงกระบวนการยุติธรรมทั้งในและก็ต่างประเทศเจ้า
1: ครับไปที่อำเภอฝางนะครับที่สปทฝางก็ได้มีทางด้านศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือนะครับกรมการพลังงานทหารได้มีการจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ70ปีเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็กำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวตัวเองนะครับซึ่งเมื่อช่วงวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะครับที่กองบัญชาการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมพลังงานทหารตำบลแม่ค่าอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ทางด้านพลเอกธราพงษ์มละคำปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับมาเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมพลังงานทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารครบรอบ70ปีนั่นเองซึ่งภายในงานก็มีการทางด้านพลตรีวัชรินทองสุขนะครับทองสุดนะครับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือพร้อมด้วยทางด้านคณะกรรมการของภายนะครับคณะผู้บริหารระดับสูงจากทางด้านกระทรวงกลาโหมผู้แทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และกับกำลังพลนะครับมาเข้าร่วมในพิธีไม่ว่าจะเป็นพิธีสงฆ์นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตัวสำหรับศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือหรือว่าบ่อน้ำมันฝางนี่นะครับก็เป็นแหล่งน้ำมันดิบบนบกแห่งแรกของประเทศไทยนะครับก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานครับนับตั้งแต่เริ่มมีการค้นพบเมื่อปีประมาณปีพ.ศ.2464จากกรณีที่ชาวบ้านในพื้นที่นะครับไปพบน้ำมันลักษณะพบน้ำมันที่มีลักษณะเป็นสีดำนะซึมขึ้นมาจากขึ้นมาบนผิวดินนะครับเมื่อทราบก็ทางด้านเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่นั้นก็ได้มีดำรินะดำเนินการจัดสรรแล้วก็กันพื้นที่นะครับบ่อน้ำมันดังกล่าวไว้เป็นของราชการก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนตัวไปเรียกว่าบ่อหลวงหรือว่าบ่อเจ้าหลวงก่อนที่กรมการพลังงานทหารก็จะเข้ามาเริ่มพัฒนาการผลิตน้ำมันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12กันยายน2499ครับแล้วก็ดำเนินการเป็นกิจการด้านพลังงานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับอันนี้คือที่มาของบ่อน้ำมันฝางครับพี่ดีเจแอลครับ
2: เจ้าไปต่อกันที่ลำปูนเจ้าคุณบรรหารเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนเปิดให้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าเจ้าหรือที่เขาฮู้จักกัน EV Shuttle Bus นะเจ้าเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพิ่มทางเลือกการเดินทางให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและกับนักท่องเที่ยวเจ้าซึ่งก็เป็นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเนาะควบคู่กับการลดมลพิษและสนับสนุนการพัฒนาเมืองลำปูนสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้เจ้าที่สะพานขัวมุงต้าสิงตรงข้ามวัด พระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำปูนทางด้านนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเจ้าก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดเดินรถ EV Shuttle Busของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนโดยมีทางด้านนายวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนตลอดถึงพี่น้องประชาชนร่วมงานกันเจ้าซึ่งนายวีระเดชก็ได้อุว่าลำปูนเนี่ยเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและก็แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดยเฉพาะวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารซึ่งมีพี่น้องประชาชนตลอดถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้าไปสักการะเนาะเข้าไปกราบไหว้ที่วัดนี้จำนวนนักเจ้าซึ่งทางอบจ.ลำปูนก็ผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีความสะดวกปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางหมวด1สาย2ของทางอบจ.ลำปูนระยะเวลา3ปีเจ้าโดยกระจัดหารถโดยสารพลังงานไฟฟ้าปรับอากาศจำนวน6คันแต่ละคันก็จะมีความจุแบตเตอรี่บ่น้อยกว่า110อันนี้เป็นฮ้องกิโล
1: ใช่ครับ
2: กิโลวัตต์หรือกิโลโวลต์บ่ฮู้
1: จะฮ้องว่า KV ก็ได้คร
2: ับ KV อีดอกง่ายๆนะเจ้า
1: เ
2: จ้า110กิโลวัตต์คือบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตีห้าถึงสามทุ่มด้วยความเป็นห้องด้วยความทีทุก30นาทีก็คือว่าจะมีรถบริการนะคุณผู้ฟังเจ้าในระยะแรกทางอบจ.ลำปูนเนี่ยก็เปิดให้พี่น้องประชาชนใช้บริการโดยสารฟรีตั้งแต่วันที่8กันยายน2569ถึง8มีนาคมปีหน้าเลยปี2570เจ้าเพื่อรองรับผู้ใช้บริการทุกกลุ่มบ่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาวัยทำงานพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมลำปูนผู้สูงอายุผู้พิการละอ่อนประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ต่างชาติตุ๋ยนะเจ้า EV Shuttle Bus นี่ยังมีการติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการนะบอกว่าจะเป็นระบบ GPS ระบบนับผู้โดยสารอัตโนมัติตุ๋ยม
1: ี
2: กล้องวงจรปิดและก็ระบบติดตามประเมินผลตุ๋ยนะเจ้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยความโปร่งใสและการนำข้อมูลมาปรับปรุงเส้นทางรวมถึงรอบการเดินรถเนี่ยคือเหมาะสมตัวเองมีการปรับปรุงไปก็คือพอเปิดปุ๊บกับมีการเป็นห้องอย่างติดตามเนาะประเมินผลตัวนะเจ้าคือจะได้เหมาะสมกับความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะเจ้าซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและมลพิษทางอากาศเจ้าและก็ส่งเสริมการเดินทางด้วยพลังงานสะอาดเชื่อมโยงพื้นที่สำคัญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดลำปูนตลอดจนสนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในท้องถิ่นซึ่งก็มีแผนขยายระบบขนส่งสาธารณะคือครอบคลุมพื้นที่อื่นของจังหวัดลำปูนในอนาคตตัวนะเจ้าอันนี้คือเป็นเหมือนกับว่าคิกออฟเริ่มต้นเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับตะกี้ที่ผมบอกไปว่าต่อปีไปในปากเรียวไปหน่อยในบัญชีเคบีมันเป็น110กิโลวัตต์ชั่วโมงอ
2: ่
1: ะ
2: ก
1: ับ KWS
2: KWS
1: มันจะเป็นหน่วยแอมเปอร์นะครับ
2: เจ้า110
1: เด
2: ี๋
1: ยวเป็นหน่อยนะ
2: มันเป็นอย่าง
1: นี้นะครับมันเป็นหน่วยของรถไฟฟ้านะครับเป็นต่อไปในอนาคต
2: เ
1: ขามองว่ารถไฟฟ้าจะมาแทนน้ำมันได้ในสักวัน
2: เ
1: ราจะได้พลังงานสะอาดมากขึ้นลดโลกร้อนตัว
2: เนาะเจ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอูลำปูนเป็นเริ่มนะลำปางไม่ได้ฮะ
1: ลำปางก็เริ่มแล้วนะ
2: เริ่มแล้วนะเจ้า
1: ไปที่แม่ฮ่องสอนครับที่แม่ฮ่องสอนนะครับก็มีการจัดกิจกรรมแม่ฮ่องสอน41ปีวันเยาวชนแห่งชาตินะครับส่งเสริมพลังเด็กและเยาวชนร่วมพัฒนาสังคมซึ่งก่อนจัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 10:30 นาทีนะครับที่หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับก็มีกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่นั้นได้แสดงออกถึงความสามารถความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์แล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเก่าแล้วก็ชุมชนลงไปถึงสังคมตัวโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็ภาคีเครือข่ายต่างๆมาร่วมกิจกรรมกันซึ่งในงานนี้นะครับก็มีนิทรรศการแล้วก็การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนภาคทั้งเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้แสดงศักยภาพแล้วก็ ได้พัฒนาตัวเก่าเฮาได้หันอย่างเป็นแนวทางแบบสร้างสรรค์นะครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับให้เด็กๆและก็เยาวชนทั้งหลายเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญของตัวเก่านะครับรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือการทุกภาคส่วนนั้นได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและก็พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยซึ่งวันเยาวชนแห่งชาตินะครับทุกปีเนี่ยจะตรงกับวันที่3กันยายนก็ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยถึง2พระองค์ด้วยกันก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8นะครับซึ่งก็เป็นโอกาสสำคัญนะครับในการส่งเสริมให้ละอ่อนและเยาวชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศต่อไปนั่นเองสำหรับกิจกรรมนี้ครับพี่ชุติการครับ
2: เจ้ายังอยู่ที่แม่ฮ่องสอนอยู่ที่แม่สะเรียงนะเจ้าอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะต่างเทศบาลตำบลเมืองยวมเป็นบอกเมืองยวมใต้อ
1: ี
2: กก
1: ัน
2: นะจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรมุ่งยกระดับการปฏิบัติราชการอย่างมีธรรมาภิบาลเจ้าเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569 8ถึง9กันยายน2569ที่อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพสพอสชั้น2โดยมีนายสติทรัพย์ทวีพันธ์นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการตลอดถึงพนักงานเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงทางนี้ก็ได้รับเกียรติจากนายนพรัตน์ศรีพวกผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในด้านของระเบียบกฎหมายและก็แนวทางการปฏิบัติราชการที่ถูกต้องเพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรนำความรู้ไปใช้ประยุกต์น่ะนำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะเจ้าและพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งโปร่งใสตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นต่อไปเจ้า
1: ครับช่วงนี้ก็พักกันก่อนเนาะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาป้ากันต่อในข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป้นั่นครับ
2: เจ้า
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป้นั่น
2: มากันต่อในช่วงที่2นะปากันต่อในช่วงที่2ไปที่
1: จังหวัดเชียงไฮครับวันนี้ที่จังหวัดเชียงไฮนั้นทางด้านจังหวัดเชียงไฮมีการขออนุมัตินะครับเรื่องของเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย10อำเภอด้วยกันรวมกว่า 1,900 ครัวเรือนด้วยกันวงเงินกว่า17ล้านบาทนะครับซึ่งทางด้านนายประเสริฐจิตปีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคือความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงไฮในครั้งที่3ในครั้งนี้นะครับที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงไฮชั้นที่3ศาลากลางจังหวัดครับก็เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยที่ประชุมนะครับก็ได้มีมติเห็นชอบคือความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคม2519คือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงไฮรวม10อำเภอ 1,953 ครัวเรือนในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมวงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้นนะครับ 17,577,000 บาทโดยมีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเป็นอำเภอก็คือที่อำเภอพยามเมงรายในการจำนวน 1,000 ชาวครัวเรือนวงเงินอยู่ที่ 9,180,000 บาทที่อำเภอเทิงนะครับ230ครัวเรือนวงเงินช่วยเหลือ 2,070,000 บาทที่อำเภอดอยหลวงครับมีจำนวน180ครัวเรือนโดยการวงเงินช่วยเหลืออยู่ที่ 1,620,000 บาทอำเภอพาน143ครัวเรือนวงเงินอยู่ที่ 1,287,000 บาทอำเภอเมืองเชียงไฮครับ124ครัวเรือนวงเงินอยู่ที่ 1,116,000 บาทอำเภอแม่ลาวนะครับจำนวน107ครัวเรือนวงเงินช่วยเหลือ 963,000 บาทที่อำเภอเชียงของนะครับ81ครัวเรือนวงเงินอยู่ที่ 729,000 บาทอำเภอเวียงเชียงรุ้งครับจำนวน38ครัวเรือนวงเงินช่วยเหลืออยู่ที่ 342,000 บาทอำเภอเวียงชัยครับจำนวน38ครัวเรือนวงเงินช่วยเหลืออยู่ที่ 252,000 บาทอำเภอเวียงป่าเป้าจำนวน2ครัวเรือนด้วยกันนะครับกับวงเงินช่วยเหลืออยู่ที่ 18,000 บาทครับสำหรับการอนุมัติช่วยเหลือในครั้งนี้นั้นนะครับก็เป็นวัตถุประสงค์เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเร่งฟื้นฟูและก่อเยียวยารวมไปถึงการสนับสนุนการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงไฮ้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติต่อไปครับ
2: จ้าไปต่อที่จังหวัดพะเยาเจ้าจังหวัดพะเยาจับมือกับธนารักษ์และเทศบาลเมืองลงนามความร่วมมือยกระดับต้าเรือวัติโลกอารามสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นศูนย์กลางการเฮียนฮู้เจ้าที่บริเวณต้าเรือวัติโลกอารามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานางสาวออนอภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเจ้าเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาที่ราชพัสดุจึงอนุรักษ์วัฒนธรรมและยกระดับพื้นที่ต้าเรือวัติโลกอารามและกับพื้นที่โดยรอบสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกับเป็นศูนย์กลางการเฮียนฮู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดพะเยาเจ้าโดยก็มีการผนึกกำลังระหว่างสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยาทำกลางผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนตลอดถึงพี่น้องประชาชนมาร่วมเป็นสักขีพยานเจ้าการลงนามเตือนนี้มีเป้าหมายสำคัญคือร่วมกันผลักดันพื้นที่ต้าเรือวัติโลกอารามและกับกว้านพะเยาคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และก็เป็นศูนย์กลางการเฮียนฮู้ของจังหวัดโดยเน้นการรักษาคุณค่าต่างประวัติศาสตร์ล้านนาและกับประเพณีเวียนเตียนต่างน้ำซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพะเยาเลยนะหนึ่งเดียวเลยนะเจ้าควบคู่กับการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างงานสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยซึ่งหลังจากการลงนาม MOU ของทั้ง2หน่วยงานเนี่ยก็จะแห่งขับเคลื่อนแผนงานฮือหันผลเป็นรูปธรรมโดยกระเปิดโอกาสฮือชุมชนภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อฮือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวมและกับเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืนเจ้า
1: ครับได้ยินแล้วก็ขึ้นเติงแห่พะเยา
2: เพราะว่าศิษย์เก่าพะเยา
1: ใช่ครับก็เคยวัดกลางน้ำเป็นวัดกลางน้ำ
2: วัดติลกอาราม
1: ไม่ได้ไปเรือทางน้ำเวียนเทียนทางน้ำนั่นเองนะครับไปที่จังหวัดแปรครับที่แปรนี้ทางด้านพาณิชย์จังหวัดแปรนั้นก็มีการเชิญชวนผู้ที่สนใจนะครับคือสั่งซื้อส้มโอขาวน้ำพึ่งเมืองรองบ้านสวนกรกฎส้มโอ GI ของดีจังหวัดแปรนะครับที่นี้นะครับทางด้านในสุภสันสินชูศรีนะครับพาณิชย์จังหวัดแปรนะครับก็ได้มีการเชิญชวนผู้สนใจนะครับสั่งซื้อส้มโอขาวน้ำพึ่งเมืองรองบ้านสวนกรกฎส้มโอ GI ของดีของเมืองแปรเนี่ยโดยทางสวนก็มีโปรโมชั่นส่งฟรีให้นะครับเพราะว่าเป็นบอกว่ามันจะมีอยู่หลายไซส์ด้วยกันนะครับเพราะว่าส้มโอที่เนี้ยเป็นบอกว่ามีรสชาติที่ดีเนื้อก็ดีโดยจะแบ่งเป็นไซส์ๆมาก็เป็นขนาดS เนี่ยนะครับขนาดอยู่ที่ 1.2 ถึง 1.4 กิโลกรัมต่อลูกนะครับราคาลูกละ50บาทกล่องหนึ่งมันจะมีอยู่5ลูกนะสำหรับไซส์ S นะครับถ้าเป็นขนาด M นะครับไซส์ M เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ลูกละ1.5 ถึง 1.7 กิโลกรัมจะราคาลูกละ60บาทในกล่องนะจะมีอยู่4แก่น4ลูกด้วยกันนะครับส่วนขนาด L ก็จะมีขนาดมากขึ้นไปแหมกับประมาณน้ำหนัก 1.8 กิโลกรัมขึ้นไปต่อลูกนะครับราคาลูกละ70บาทในกล่องก็จะมี3ลูกนะครับเวลาสั่งซื้อถ้าเป็นขนาดขนาดมินิขนาดน้อยเนาะไม่ใช่เป็นขนาดพิเศษนะครับขนาดน้อยลงมาเนี่ยก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่ 0.8 ถึง 1.1 กิโลกรัมต่อลูกนะก็จะขายราคากล่องละ200บาทกล่องหนึ่งก็จะมีประมาณ 6-7 ลูกด้วยกันครับก็สามารถสั่งซื้อได้ในที่เพจ Facebook ส้มโอขาวน้ำพึ่งเมืองรองบ้านกรกฎนะครับเพื่อนบอกว่าส่งฟรีนะครับตามเงื่อนไขน่าจะเป็นที่แล้วแต่พื้นที่ของทางด้านบริษัทขนส่งหรือว่าจะใดนะครับไกลๆนั่นเองก็สามารถทักแชทไปที่เพจได้นะครับเพื่อสั่งซื้อหรือว่าสอบถามได้โดยที่บามีการเก็บเงินปลายทางนะครับบ่มีเก็บเนอสั่งซื้อหมายถึงว่าเพื่อพอบ่มีการเก็บเงินปลายทางให้บริการนะครับแล้วก็ใช้ส้มโอขออภัยนะครับเจ้าระบบโอนจ่ายแล้วส่งสินค้านั่นเองนะครับสำหรับส้มโอ GI พันนี้นะครับก็ถือว่าได้รับการขึ้นทะเบียนรองรับเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI นะครับจากทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้ก็เป็นของดีของทางเมืองแปรก็สามารถเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับเพราะว่าฤดูกาลของตอนนี้มันจะออกช่วงเดือนสิงหาจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปีนะสนใจเข้าไปดูได้ที่เพจส้มโอบ้านกรกฎส้มโอของดีของเมืองแป้ครับ
2: เจ้าไปต่อที่จังหวัดน่านเจ้าอําอภิชาติอําอธิชาตินะเจ้านำทีมดาราแล้วก็เจ้าน่านวิ่งส่งต่อพลังดีๆในเอทิสลันขับแอดนานนะเจ้าร่วมสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรเจ้าที่ควงเมืองน่านโรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรนำโดยนายสถิตพงษ์หมื่นหงผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนและกับแฟนคลับร่วมกิจกรรมเอทิสรันคลับแอดนานซึ่งนำโดยอ้ําอธิชาติ ชุมนานนท์พร้อมทีมนักแสดงนะเจ้าเอาหลายท่านด้วยกันน้องบอกว่าจะเป็นโต๊ดเทปโอ๊ตนะโบ๊ทอีนะหัววิ่งตวยนะไผที่เป็น FC นี่นะได้ไปวิ่งแน่นอนมันก็แล้วกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษของต่างโรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรหลังจากที่โรงเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาส่งผลคืออุปกรณ์และสิ่งของต่างๆของโรงเรียนเนี่ยมีความเสียหายและก็มีความจำเป็นต้องมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ตลอดจนการใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนรู้และกิจกรรมของนักเรียนนะเจ้าซึ่งการวิ่งเตือนนี้นะเจ้าที่ขวงเมืองน่านนี่เป็นมี
1: 2ระยะด้วยกัน
2: 2ระยะเนาะ4กิโลเมตรและ7กิโลเมตรเจ้าเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวผู้สนใจเนี่ยได้ร่วมออกกำลังกายพร้อมสัมผัสบรรยากาศเสน่ห์ของเมืองน่านไปพร้อมกันเจ้าและนอกจากนี้ต่างโรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรเนี่ยก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมเตือนนี้นะ
1: ในปลายปีนะ
2: ปลายปีนะเจ้าในวันที่6ธันวาคม2569ที่โรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรจังหวัดน่านนะเจ้าโดยเป็นก็เป
1: ิ
2: ดรับสมัครอันนี้เป็น
1: ตั้งแต่วันนี้ถึง30ตุลาคม
2: สีเสริมรันฟอร์คิดนะสีเสริมรันฟอร์คิด2016เนี่ยคือ6ธันวาคม2569
1: แบบ
2: ใช่อันนี้เป็นก็เปิดรับสมัครระยะทาง6กิโลเมตร4รุ่นด้วยกันนะแล้วก็เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปถึง30ตุลาคม2569จนปิดรับสมัครคือ5ทุ่ม59นาทีก็สามารถที่จะเข้าไปได้เนาะที่เว็บไซต์app.cserm.ac.th run for kids ได้เลยนะเจ้าและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้เจ้ากับข่าวสารบ้านเห่ากับสวทลำปางเดี๋ยวช่วงต่อไปขอเชิญติดตามรายการพิเศษใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้พบกับสวทขอนแก่นวันนี้หมดหน้าที่ของเห่าข้าเจ้าชุติการลาวชัย
1: ผมประธานสุยานะครับ
2: ลาไปก่อนสวัสดีเจ้า
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสวทขอนแก่นในระบบ FM 99.50 MHz และระบบ AM 621 kHz และทางหน้าเพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์และออกอากาศทางสวททั่วทุกภูมิภาคพร้อมกันทั้ง70สถานีค่ะ
6: ใช่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเป็นแม่ข่ายในการดำเนินรายการออกอากาศนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะวันนี้คุณการจนาประเสริฐและดิฉันจิรพรมั่งคั่งดำเนินรายการซึ่งช่วงเวลาของเราแบ่งเป็น3ช่วงนะคะโดยช่วงที่1ค่ะเป็นช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องช่วงที่2ตามรอยพระเมตตาและช่วงที่3สานต่อพระราชปณิธานค่ะ
5: ค่ะกับช่วงแรกของเรานะคะเราจะพาไปชมในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะโดยอาจารย์วรเทพเวียงแกซึ่งท่านเป็นประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานค่
6: ะ
5: ซึ่งท่านก็ได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยและได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่
6: ะและช่วงต่อไปนะคะเชิญติดตามรับชมช่วงตามรอยพระเมตตาซึ่งช่วงแรกนี้จะเป็นเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรที่อีสานทั่วราชอาณาจักรโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวอันทรงคุณค่านี้กันค่ะ
5: เชิญค่ะ
6: พฤศจิกายน พุทธศักราช2498คือวันประวัติศาสตร์ของชาวขอนแก่นเมื่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศไทยโดยเริ่มจากภาคอีสานและได้เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรกในวันที่5และ6พฤศจิกายน2498หลังจากเสด็จนิวัตรกลับจากการศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่นานนักขบวนรถไฟพระที่นั่งเคลื่อนออกจากสถานีบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าสู่ขอนแก่นและเสด็จขึ้นรถยนต์พระที่นั่งไปสักการะยังศาลหลักเมืองและได้ประทับณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังเดิมในพื้นที่ตลาดบางลำพูในปัจจุบันพระองค์ทั้งสองเสด็จท่ามกลางประสบกรณิกรที่มารอรับเสด็จเนืองแน่นตลอดสองฟากถนนเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณเป็นภาพแห่งความปลื้มปิติที่ยังคงถูกเล่าขานในความทรงจำของคนขอนแก่นจนถึงทุกวันนี้และในวันเดียวกันพระองค์ทั้งสองเสด็จออกณหน้ามุกศาลากลางจังหวัดทรงโบกพระหัตถ์ทักทายราษฎรทรงบันทึกภาพนิ่งและภาพยนตร์ส่วนพระองค์ไว้หนึ่งในนั้นคือภาพฝีพระหัตถ์ที่พระองค์ทรงถ่ายสมเด็จพระราชินีที่เสด็จเคียงข้างพระองค์ขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจท่ามกลางประสบกรณิกรขอนแก่นที่มาต้อนรับอย่างเนืองแน่นภาพนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่ลึกซึ้งและงดงามอย่างไม่มีวันเลือนจากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรขอนแก่นครั้งแรกในวันนั้นชาวขอนแก่นได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถนนสำคัญสายหนึ่งว่าถนน5พฤศจิกาเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งประวัติศาสตร์ถนนความยาวกว่า1กิโลเมตรเชื่อม4ถนนสำคัญของเมืองอย่างถนนหน้าเมืองซอยสุภธีระถนนอมมาตย์และถนนเทพรักษ์เส้นทางที่ตัดผ่านใจกลางเมืองเปรียบเหมือนถนนแห่งความทรงจำที่เชื่อมอดีตของเมืองเข้ากับปัจจุบันได้อย่างงดงามการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นไม่ได้เพียงทิ้งไว้ซึ่งความอิ่มใจของประสบกรณิกรแต่ยังมีพระราชดำรัสและพระราชทานเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อจัดสร้างอาคารสงเคราะห์แก่ผู้ประสบเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ของเมืองที่ตลาดกงเม้งช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในยามยากในครั้งนั้นวันนี้การเวลาจะผ่านไปกว่า70ปีถนนเส้นนี้ยังคงเป็นหลักฐานของเมืองถึงเหตุการณ์สำคัญของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับชาวขอนแก่นที่อยู่คู่กันอย่างยาวนานขอร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังผืนแผ่นดินอีสานเพื่อให้เสียงทรงพระเจริญในวันนั้นยังคงก้องอยู่ในหัวใจของคนขอนแก่นเสมอเสด็จสู่สวรรคาลัยของประสบกรณิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะที่สวทขอนแก่นเป็นแม่ข่ายและเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณกาญจนา
1: คะ
0: เรียกว่าเป็นภาพเก่าเล่าเรื่องที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนราษฎรประสบกรณิกรชาวไทยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่คนขอนแก่นพี่น้องชาวอีสานมีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีและรู้สึกว่านึกถึงพระองค์ท่านนั่นคือสิ่งที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยค่ะและในช่วงต่อไปนะคะเชิญรับชมช่วงตามรอยพระเมตตาเชิญรับชมกันค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในภาคอีสานบ้านเราคือบทบันทึกแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์สังคมไทยพระองค์ทรงเสด็จเยือนถิ่นอีสานไม่เพียงเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเพื่อร่วมลงมือแก้ปัญหาของชาวบ้านอย่างแท้จริงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเส้นทางเสด็จแต่ละจังหวัดจึงเปรียบเสมือนแผนที่แห่งความเมตตาที่เชื่อมโยงหัวใจของพระราชินีกับประชาชนผู้ยากไร้ทั่วผืนแผ่นดินอีสานตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นทั่วภาคอีสานเช่นศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมบ้านโนนกอกจังหวัดขอนแก่นและศูนย์ศิลปาชีพบ้านนาเชือกจังหวัดมหาสารคามและอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนพระราชดำริเหล่านี้ไม่เพียงเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพให้ประชาชนแต่ยังเป็นการสร้างเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นชาวอีสานผ่านงานหัตถกรรมผ้าไหมและการทอผ้าพื้นเมืองที่กลายเป็นอัตลักษณ์ระดับชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมองเห็นปัญหาความยากจนของอีสานอย่างทะลุปรุโปร่งพระองค์ไม่ได้เพียงประทานพระราชทรัพย์ช่วยเหลือเฉพาะหน้าแต่ทรงวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเช่นโครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสานในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าในบุรีรัมย์หรือโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งสะท้อนแนวพระราชดำริคนอยู่ได้ป่าอยู่ได้อันเป็นรากฐานของแนวคิดการพัฒนาแบบพอเพียงในเวลาต่อมาเส้นทางเสด็จในภาคอีสานยังเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนท้องถิ่นจากความห่างเหินกลายเป็นความผูกพันแน่นแฟ้นพระองค์ทรงเป็นสะพานแห่งความเข้าใจที่ทำให้เสียงของชาวบ้านถูกได้ยินในระดับชาติผ่านการนำเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญาและศิลปะหัตถกรรมพื้นถิ่นเข้าสู่สายตาของโลกอีกด้วยเส้นทางแห่งพระเมตตานี้จึงเป็นรากฐานของแนวทางการพัฒนาอีสานอย่างยั่งยืนซึ่งหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นยังคงสานต่อจนถึงปัจจุบันทุกแห่งหนที่พระองค์เสด็จผ่านล้วนทิ้งไว้ซึ่งรอยพระบาทแห่งการพัฒนาและรอยพระราชหฤทัยแห่งความรักที่ไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของผู้คนเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนโฉมหน้าของภาคอีสานให้ก้าวสู่ยุคใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีและความหวังซึ่งพระราชกรณียกิจทั้งหมดนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่มีวันเลือนหายจากใจคนอีสานตลอดไป

0: คุณผู้ชมผู้ฟังคะนั่นคือเรื่องราวที่ทรงคุณค่ากับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้นเมื่อพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรประสบกรณิกรชาวอีสานทั่วทั้งสารทิศกันเลยทีเดียวนะคะคุณกาญจนา
1: คะ
0: พร้อมทั้งพระองค์มีพระราชดำริที่ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยให้ชาวบ้านนะคะได้มีการยึดอาชีพค่ะอย่างเช่นการทอผ้าผ้าไหมหรือจะเป็นผ้าพื้นถิ่นและสีธรรมชาตินะคะที่อาจจะมาจากพวกเปลือกไม้ต่างๆนะคะและทำให้ชาวบ้านนะคะได้มีเสื้อผ้าหรืออาจจะเป็นผ้าทอค่ะที่สวมใส่กันแต่พระองค์ท่านค่ะทรงมีพระเมตตานะคะนำสิ่งที่เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นนี
1: ้
0: ชูให้กับชาวชนบทค่ะได้มีรายได้อย่างยั่งยืนนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณจิรพรและในอีกหนึ่งช่วงของเราในวันนี้นะคะเป็นช่วงสุดท้ายนะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับท่านอาจารย์วรเทพเวียงแก่นะคะซึ่งท่านเป็นประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานซึ่งท่านอาจารย์นะคะก็ได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยซึ่งท่านได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่
2: ะบ้านเมืองไหลป่าปอยถิ่มประเพณีดอกหีดเก่าบ่เสือฟังคำผู้เฒ่าผู้จ่าเว้าบอกสอนบ้านเมืองนั่นก็สิเกิดเดือดร้อนโหมลุกเป็นไฟสิเกิดคว่ำเข็นใจหมู่ประชาสิเพ่มางให้พากันหันมาเข่าถือข้องถ้ำดอกหีดเก่าเสือฟังคำผู้เฒ่าพวกหมู่เจ้าสิซุ่มเย็นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568ห้วงนี้เป็นเวลาที่ปวงชนชาวไทยน้อมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านท่านผู้ชมที่เคารพคำว่าราชาและราชินีราชาเป็นที่ทราบมาโดยทั่วไปหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์ซึ่งคำว่าราชาและราชินีนี้มีรากศัพท์มาจากภาษาเดียวกันคือภาษาบาลีนั่นก็คือคำว่าราชาเมื่อผ่านกระบวนการทางภาษาแล้วจึงกลายมาเป็นราชาและราชินีราชาแปลว่าชายที่เป็นพระราชาส่วนคำว่าราชินีแปลว่าหญิงที่เป็นพระราชาหรือในภาษาไทยของเราหมายถึงว่าราชินีหมายถึงพระมเหสีหรือพระชายาของพระราชาตามรากศัพท์ราชาและราชินีมีความหมายอยู่สองประการประการที่หนึ่งหมายถึงผู้รุ่งเรืองโดยยิ่งเพราะมีเดชานุภาพมากโดยปกติทั่วไปคนที่เป็นพระราชาหรือพระราชินีย่อมมีคฤหาสน์มีปราสาทมีกองทัพมีทรัพย์สินเงินทองของมีค่ามีข้าทาสบริวารมีอำนาจวาสนาความหมายก็คือมีวัตถุมีทรัพย์ที่เป็นวัตถุมากมายอันนี้ก็หมายถึงแสดงถึงความรุ่งเรืองโดยยิ่งเพราะมีเดชานุภาพมากอันนั้นก็ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งหมายถึงเป็นพระราชาหรือพระราชินีผู้ทรงคุณธรรมอันนี้ก็มีเรียกว่าเป็นผู้มีเดชานุภาพมากในทางธรรมอันนี้ก็เป็นความหมายอีกอย่างหนึ่งความหมายในประการที่สองราชาหรือราชินีหมายถึงผู้ยังคนทั้งหลายให้ยินดีคำว่าผู้ยังคนทั้งหลายให้ยินดีหมายความว่าพระราชาและพระราชินีนั้นย่อมมีพระสกนิกรที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีมากมาย ด้วยเหตุที่พระราชาและพระราชินีได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆให้กับพระสกนิกรจึงทำให้พระสกนิกรนั้นมีความสุขและก็ยินดีในทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงประโยชน์หรือว่าจุดหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ได้แบ่งไว้เป็น3ประการด้วยกันประโยชน์อย่างที่1เรียกว่าอัตตัทธะแปลว่าประโยชน์ส่วนตนประการที่2เรียกว่าปรัตถะหมายถึงประโยชน์เพื่อผู้อื่นและประการที่3คืออุพยัตถะหมายถึงประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายก็คือหมายถึงประโยชน์ตนเองและประโยชน์คนอื่นหรือหมายถึงประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมสิ่งที่ดีในสังคมร่วมกันคำว่าอัตตัทธะหรือประโยชน์ส่วนตนนั้นถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็คือการที่มนุษย์เราเกิดมาแล้วก็ต้องสร้างตนเองสร้างประโยชน์ให้กับตนเองเกิดมาแล้วก็ต้องเข้าศึกษาหาความรู้ศึกษาหาความรู้จบแล้วก็ต้องหาอาชีพการงานที่มั่นคงมีรายได้มีเงินเดือนหลังจากนั้นก็ต้องสร้างครอบครัวมีสามีภรรยามีบุตรธิดาแล้วก็มีการส่งเสริมส่งเสียบุตรธิดาให้เรียนหนังสือหนังหาแล้วก็สร้างตัวเองมีครอบมีครัวเป็นลำดับไปถ้าหากว่าบุคคลเราทั้งหลายกระทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการยังประโยชน์ตนเองหรือว่าทำประโยชน์ของตนเองให้บริบูรณ์ได้มนุษย์เราเมื่อบำเพ็ญประโยชน์ตนได้สมบูรณ์แล้วก็ย่อมมีการเสียสละหรือว่าจาคะก็คือสละความสุขส่วนตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่คนอื่นก็คือปรัตถะหมายถึงประโยชน์เพื่อคนอื่นเป็นธรรมดาเช่นมีจิตอาสาไปทำกิจกรรมสาธารณะในที่ต่างๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมซึ่งการที่เราได้บำเพ็ญอัตตัทธะประโยชน์เพื่อตนเองแล้วก็ปรัตถะประโยชน์เพื่อคนอื่นเราทำสองอย่างนี้บริบูรณ์แล้วก็เหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ในอันที่สามก็คืออุพยัตถะหมายถึงประโยชน์ทั้งเพื่อตนแล้วก็เพื่อคนอื่นถือว่ากระทำได้สมบูรณ์บริบูรณ์ในการนี้อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมได้เข้ามามองดูที่ว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของเราพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญอัตตัทธะก็คือประโยชน์ส่วนพระองค์ได้สมบูรณ์บริบูรณ์พูดถึงชีวิตของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ส่วนพระองค์นั้นพระองค์ได้กระทำบำเพ็ญอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เสร็จแล้วพระองค์ได้บำเพ็ญได้ทรงบำเพ็ญปรัตถประโยชน์หมายถึงประโยชน์เพื่อผู้อื่นก็คือประโยช

0: งพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ทั้งที่เป็นประโยชน์ส่วนพระองค์และประโยชน์เพื่อคนอื่นประกอบทั้งยังประโยชน์ทั้งสองนั้นให้บริบูรณ์สมบูรณ์เพราะฉะนั้นในความหมายนี้หรือว่าในประเด็นนี้จึงตรงกับความหมายของคำว่าราชาหรือราชินีที่แปลว่าผู้ยังคนทั้งหลายให้ยินดีในความหมายก็คือการที่พระองค์ได้ทรงกระทำบำเพ็ญประโยชน์แก่พระศกนิกรนี้เองทำให้พระศกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งหลายที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีมีความสุขมีความยินดีเพราะฉะนั้นนับว่าเป็นบุญของแผ่นดินเป็นบุญของประเทศไทยที่เรามีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ให้การสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมท่านผู้ชมทั้งหลายครับครอบครัวมีพ่อแม่เป็นผู้ดูแลลูกๆหากเปรียบประเทศไทยเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็เปรียบเหมือนเป็นพ่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เปรียบเหมือนแม่ดูแลลูกๆลูกๆ ก็คือพระศกนิกรปวงชนชาวไทยในช่วงที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่พระองค์ได้เสด็จทุกที่เท่าที่จะเสด็จได้เพื่ออะไรเพื่อดูแลลูกๆของพระองค์ก็คือพระศกนิกรปวงชนชาวไทยทุกแห่งหนเพื่อให้พระศกนิกรปวงชนชาวไทยอยู่ดีมีสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เข้าถึงการศึกษาและสวัสดิการสังคมต่างๆดังที่เราจะเห็นได้จากพระราชสวนีของพระองค์ท่านที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าจากพระราชสวนีของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะสร้างงานด้านการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อสนับสนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยให้ประสบกรณิกรชาวไทยมีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีพและการทำการเกษตรด้วยประโยชน์ทั้งหลายที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงกระทำบำเพ็ญแก่พระศกนิกรอย่างล้นหลามเหลือขนาดนับจึงทำให้พระองค์สถิตในหัวใจของพระศกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดมาเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวรเทพเวียงแก่ประธานหลักสูตรสังคม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจค่าความเสี่ยงระเบิดและลุกติดไฟน้ำมันรั่วพระราม3อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสูบน้ำมันปนเปื้อนหมดแล้ว 22,000 ลิตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติ

0: ธุรกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
2: กรมควบคุมมลพิษเผยผลคาดตรวจความเสี่ยงระเบิดและลุกติดไฟน้ำมันรั่วพระราม3อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสูบน้ำมันปนเปื้อนหมดแล้ว 22,000 ลิตรนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงระเบิดและลุกติดไฟในท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนปฏิบัติงานพบค่าอยู่ที่ร้อยละ5ถึงร้อยละ14ซึ่งสามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างระมัดระวังกรุงเทพมหานครจึงได้ปิดกั้นพื้นที่จุดสูบน้ำมันระยะทาง100เมตรโดยบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดสนับสนุนเครื่องมือสูบน้ำมันจากท่อระบายน้ำ4จุดล่าสุดสูบน้ำมันปนเปื้อนรวม 22,000 ลิตรเสร็จสิ้นแล้วบางจากจะนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบฟิล์มบางโดยสถานีดับเพลิงคลองเตยฉีดน้ำไล่ตรวจสอบเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุกชั่วโมงวันนี้บางจากเปิดผิวจราจรราว3เมตรเพื่อตรวจสอบจุดต้องสงสัยว่าท่อส่งน้ำมันรั่วหรือไม่ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันคาดทราบผลใน2สัปดาห์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570มีมติเห็นควรแก้ไขมาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับ
3: นายอนุรักษ์จุรีมาศกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายงบประมาณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 227,812 ล้านบาทโดยชี้แจงกรณีการจัดหาเสื้อเกราะกันกระสุนสำหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.ว่าเสื้อเกราะของกรมการปกครองมีคุณลักษณะเบากว่าและใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจึงมีราคาสูงกว่าส่วนโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลวงเงิน85ล้านบาทว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจด้านการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาวุธปืนส่วนประเด็นการจัดสรรงบประมาณโครงไฟตามบัญชีนวัตกรรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยปีงบประมาณ2568มีอบต.เสนอขอรับงบประมาณ 4,093 แห่งวงเงินรวม 32,904 ล้านบาทแต่ได้รับอนุมัติ329รายการวงเงิน 2,371 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ7จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมาธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงชาววิสาประทุมมารายงาน
2: ความคืบหน้าเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่ได้ยังอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัติ
4: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวตำบลตวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสสำหรับผลการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ประเมินจากข้อมูลเบื้องต้นว่าอาจมีผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิตหนึ่งรายอย่างไรก็ตามขณะนี้ ยังไม่สามารถยืนยันหรือพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัติและตัวบุคคลได้อย่างชัดเจนเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยประกอบกับพื้นที่เป็นป่ารกทึบและเข้าถึงได้ยากขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างระมัดระวังโดยภารกิจยังไม่ยุติหากสามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่และยืนยันผลการปฏิบัติได้แล้วจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยปภิชา นันท์เทพรักษ์ สวทนราธิวาสรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าว
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
6: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
7: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
8: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
9: มีข่าวดีมาบอก
10: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
11: ข่าวดีที่95
12: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.เย็น
13: ดูได้ตอนเย็นนอก
9: ข่าวดีที่95อ้า
14: วอีกก็ฟังแรกไหนมันจะยุ่งเนอะที่ขึ้นสวทชระปุ้มนะเป็นประจำเนอะ
15: ได้เวลามาฟังข่าวดี
16: ข่าวเด่น
17: ข่าวดัง
16: เพลงลูกทุ่ง
18: มวน
15: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าอุจารประชาสัมพันธ์ข่าวสารดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงค่ำๆจะอีเนาะ 17-18 นาฬิกาโดยประมาณนะเจ้าจันทร์ถึงศุกร์เลยคุณผู้ฟังกับรายการข่าวดีที่95นะเจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับฟังในทุกๆพื้นที่นะเจ้าทักทายไปถึงท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านในทุกๆหมู่บ้านชุมชนนะเจ้าที่เปิดวิทยุฟังดีเจออยอยู่เนาะบางท่านบอกอยู่ระหว่างการขับรถอีกก็มีนะเจ้าทักทายทุกท่านนะเจ้าขับรถดีๆเนาะคุณผู้ฟังเจ้าเมื่อคำแมลงอีกก็รถนักรถหลายเนาะรถหลายก็ต้องระมัดระวังนะเจ้าขับขี่ก็จะไปจูก้นกันหน้าล้ำเนาะก็ถ้าจูก้นกันหน้าล้ำเนี่ยบางคนบอกว่าเออเบรกกระทันหันไปต่ำไซก้นเปิ้นอีนะก็ต่ำไซก้นเปิ้นแล้วก็เปิ้นผิดนะการเพราะว่าเบรกแล้วยังมาบอกอีเนาะตามกฎจราจรแล้วผมใจนะคุณผู้ฟังเป็นคนละเรื่องเลยกันเป็นคนละเรื่องเลยนะก็บอกว่าระยะห่างที่จะต้องทิ้งไว้กับรถคันหน้าเนี่ยต้องอย่างน้อยเว้นไว้2กันน่ะประมาณ2เมตรเป็นอย่างต่ำนะเจ้าในระยะที่สามารถจะเบรกได้เมื่อรถคันหน้าเกิดเหตุกระชั้นชิดมีอุบัติเหตุมีอะไรอย่างเคลื่อนเปิ้นเบรกกระทันหันเนี่ยเฮาสามารถที่จะหลบได้อันเนี้ยถ้าไปจนก้นเปิ้นเนี่ยถือว่าเฮาต้องไปซ่อมรถถือเปิ้นน่ะเจ้าซ่อมถึงรถเฮาซ่อมถึงรถเปิ้นนี่เนาะอย่างกรณีจนซ้อนกันที่ว่าเบรกตัวกันบาตันนะนะต้มใส่กันที่1ต้มใส่กันที่2ต้มใส่กันที่3นี่นะจูหน้าจูก้นกันเนี่ยเจ้าหลักการก็คือคนที่ขับรถไปต่ำก้นรถกันตั้งหน้าจะต้องชดใช้ให้รถกันตั้งหน้านึกออกภาพออกก็จะอย่างรถกันที่1เนี่ยเบรกกระทันหันเนาะบางคนบอกเนี่ยผิดเบรกกระทันหันอีนะแต่แล้วมาใจเปิ้นอาจจะมีเหตุสุดวิสัยอย่างต่ำกฎจราจรน่ะนะเจ้ารถกันที่2มาต่ำไซก้นรถกันที่1เนี่ยรถกันที่2ต้องซ่อมรถกันแรกนะเจ้าส่วนรถกันที่3ที่มาต่ำไซก้นรถกันที่2อันเนี้ยต้องมาซ่อมก้นรถกันที่2รถคันที่2ที่ถูกต่ำถึงทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยนะเจ้าก็หมายความว่าไปต่ำทั้งหน้าต้องไปจ่ายให้กันทั้งหน้าเนาะส่วนกันทั้งหลังนะเจ้าที่มาต่ำใส่ก้นเนี่ยก็ต้องมาจ่ายให้กันที่2เห็นนะงงก็เจ้ากฎหมายมันเป็นอย่างอันนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะอันนี้ต้องฝากระมัดระวังกันนะเจ้าเพราะว่าบางท่านเนี่ยขับรถเนี่ยชอบไปต่ำก้นจูก้นกันหน้าจะได้บัตเตอร์จูจีเปิ้นเนาะคุณผู้ฟังเนาะต้องฝากนะเจ้าใจเย็นๆเนาะขับรถขับรานะเจ้าระมัดระวังการเดินทางในระยะที่ฝนตกทัศนวิสัยบ่ค่อยดีก็ต้องเปิดไฟหน้านะเจ้าคาดเข็มขัดเนาะดูเรื่องของสภาพความพร้อมของรถนะเจ้ารถเครื่องดอกยางรถมีกอนะเจ้าเวลาขับขี่บนท้องถนนแล้วก็เบรกกระชั้นชิดกระทันหันเหมือนกันนี่ก็อาจจะพะเลิดมื่นบนท้องถนนรถสแลบคนเดียวอีกก็มีชาวไปต่ำใส่รถกันปุ้นกันเพอีกก็มีเหมือนกันเนาะอันนี้ต้องฝากไว้ด้วยความห่วงใยกันตัวนะเจ้าเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเป็นสาธารณภัยเป็นภัยที่เกิดขึ้นแล้วเสียชีวิตนักที่สุดเลยเปิ้ลนะเจ้าภัยจากโรคภัยไข้เจ็บน้ำท่วมดินถล่มอะไรยังก็ตามแต่น้ำเต้าภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนมีคนตายทุกนาทีนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเรื่องของอุบัติเหตุนี่สำคัญฝากกันไว้ตัวเนาะสวมใส่หมวกนิรภัยใส่หมวกกันน็อกนะเจ้าตรวจความพร้อมสภาพของรถเพื่อเวลาการเดินทางอย่าเร่งรีบนะเจ้าทฤษฎีสวิตช์ชีทที่ท่านผู้ว่าเปิ้นเล่าให้ฟังไงเนาะดีเจออยก็ตึงจ้ำมาสอนลูกตึงวันนะจ้าวันใดสีจ้าตื่นขวายหน่อยว่าขจายแล้วเดี๋ยวสวิตช์ชีทนะเจ้าก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเนาะเพิ่มความระมัดระวังนั่นหมายถึงลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินกันนั่นเองนะเจ้าก็เป็นกำลังใจให้เจ้าคุณผู้ฟังฝากความปรารถนาดีทรงความห่วงใยถึงกันในช่วงของรายการค่ำนี้เนาะสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์อยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเจ้า

FM 95นะจ๊ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะคุณผู้ฟังเจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรเนาะทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะจ๊ะก็มีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์มาแจ้งข่าวมาบอกมาเล่าให้กันได้ฟังนะเจ้าโอ้สะปะหลายเรื่องเลย ก็ฟังเพลงไปฟังข่าวไปในบรรยากาศสบายสบายยามค่ำยามแรงแล้วกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็เขาก็มีข้อมูลที่อยากจะเอามาบอกผ่านเนาะมาส่งข่าวเพื่อคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะนะเจ้าแฮมพู่วันทืนิตันสลากแล้วนะคุณผู้ฟังงานสลากย้อมเมืองละปูนหนึ่งเดียวในโลกนะเจ้าพร้อมกันหรือยังนะพร้อมกันที่จะมาแอวงานสลากย้อมเมืองละปูนกันหรือยังนะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าแฮมพู่วันทืนี้จะมีการจัดงานสลากย้อมเมืองละปูนหนึ่งเดียวในโลกนะเจ้าเศร้าถึงเศร้า6กันยายนที่วัดพระธาตุหลอมรวมพลังศรัทธาและวัฒนธรรมล้านนาที่ทรงคุณค่านะเจ้าเนาะก็สลากย้อมนะเจ้าดีเจออยเคยมาอยู่ละปูนเนี่ยก็ลังกันมหันเมื่อ10กว่าปี20ปีที่แล้วเนี่ยนะเจ้าพอมหันปุ๊บโหอันนี้มันต้นไอ้หยังมันยังมาสูงใหญ่ล้ำวิหารวัดพระธาตุไปปุ้นก่อนเนี่ยบ่เคยหันต้นขัวตาลอย่างที่ใหญ่ที่หลวงจะอีมากำเตื่ออีนะก็พอมาอยู่ปุ๊บก็เลยได้หัวอ้อนี่คือต้นสลากย้อมนะเจ้าทีแรกก็งงนะเจ้าว่าเอ๊ะเกิดใหญ่มานี่หันก้าปั้นตาลสลากกระพัดเนาะสลากปกติอย่างเอ็นะที่มีอยู่ทั่วไปนะเจ้าก็อันนี้ยังต้องมาฮ้องว่าสลากย้อมนี่นะเจ้าก็หลายท่านเนี่ยอาจจะบอกคุ้นชินกับเรื่องของสลากย้อมเหมือนกันจริงๆสลากย้อมเนี่ยก็คือสลากกระพัดชนิดนึงอ่ะเจ้าที่ใช้ถวายตาลแก่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงรูปเนาะประเพณีถวายสลากกระพัดเนี่ยก็จะทำช่วงเดือน10ใต้เดือน12เหนือตามปฏิทินล้านนานะเจ้าได้กินได้ตาลให้กับคนที่ตายไปแล้วอย่างเงี้ยนะเจ้ากรมโอฟังก็จะมีการเอาเครื่องทายธรรมเครื่องอัฐบริขารมาแต่งมาดาเป็นต้นสลากขนาดใหญ่สูงสง่างดงามนะเจ้าซึ่งเปี่ยมไปด้วยเรื่องของศิลปะและก็วัฒนธรรมล้านนาประเพณีหนึ่งเดียวในโลกสลากย้อมเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวยองที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในละปูนนะเจ้าเป็นการถวายตาลในรูปแบบต้นสลากที่ประดับตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามสูงใหญ่โดดเด่นสะดุดตาแสดงถึงพลังศรัทธาความสามัคคีและก็ภูมิปัญญาของชุมชนล้านนาที่สืบทอดต่อกันมาหลายร้อยปีนะเจ้าก้อนบอกว่าการได้ตาลสลากย้อมนี่นะเป็นมหาอานิสงส์ที่เทียบเทียมกับการบวชของผู้ชายเลยนะเจ้าเพราะว่าในอดีตเนี่ยตาลสลากย้อมเนี่ยถือเป็นพิธีทำบุญใหญ่ที่เป็นที่เฉพาะเจาะจงนะเจ้าของหญิงสาวที่เป็นหญิงสาวโสดนะเจ้าสาวโสดเนาะสมัยก่อนนี่เปิ้นบอกว่าถ้าบ่ได้ตาลสลากย้อมนี่นะตึงออกเคลื่อนบ่ได้นะเจ้าแต่งงานบ่ได้นะเพราะว่าเป็นเหมือนกลอุบายที่ต้องดูความวิริยะอุตสาหะในการเก็บหอมรอมริบนะเจ้าเงินทองเพื่อสร้างต้นสลักย้อมขึ้นมาถวายเป็นพุทธบูชาครั้งหนึ่งในชีวิตคนโบราณเชื่อว่าการตาลสลักย้อมจะได้อานิสงส์ผลบุญสูงสุดนะเจ้าเท่าเทียมกับการบวชของป้าจายเลยการตาลต้นสลักย้อมหนึ่งต้นเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาหลายปีในการเก็บหอมรอมริบนะเจ้าถ้าทำได้เนี่ยคือเป็นคนที่มีความขยันอดทนเนาะการเตรียมเครื่องทายธรรมด้วยตัวเก่านี่นะคุณผู้ฟังสปะหัวที่ยดาติดต้นสลากเนี่ยเนาะมันถือว่าเป็นการถวายตาลปูชาพระพุทธศาสนาแล้วก็สร้างบุญบารมีสะสมไว้เป็นเสบียงในภายภาคหน้านะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่ยิงที่ได้ตาลต้นสลากย้อมเนี่ยก็จะได้ฮับการยกย่องว่าเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเพียรมีคุณธรรมนะจ๊ะแล้วก็เป็นที่หมายปองของบ่าวบ้านเหนือบ่าวบ้านใต้เอนะของชายหนุ่มทั่วไปที่จะหันว่าอู้ไม่ยิงคนนี้สุดยอดเอนะจ๊ะและในการถวายตาลสลากย้อมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่
มีกู้กันมายังยาวนานก็คือเรื่องของการห้ามกะโลงจ๊ะคุณผู้ฟังเป็นการห้ามข้าวห้ามประวัติของเจ้าของต้นสลากอ่ะจ๊ะมหญิงท่านนั้นเนาะแต่งเป็นคำประพันธ์ล้านนาแล้วก็จะมาอ่านเป็นทำนองโบราณที่บอกเล่าถึงความดีงามคนที่มาร่วมงานเนี่ยก็จะได้ฟังถึงเรื่องราวของมหญิงคนเนี้ยนะเจ้าที่เปิ้นแต่งดาต้นสลากย้อมเนี่ยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นวิถีเป็นที่มาเป็นประวัติเป็นการเริ่มต้นประเพณีวัฒนธรรมของชนชาวยองโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลำปูนแต่ทีนี้ด้วยความรุ่งเรืองนะเจ้าด้วยความรุ่งเรืองหลังปี2505เนี่ยสังคมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าการศึกษาวิถีชีวิตสมัยใหม่ก็เข้ามามีบทบาทนักขึ้นไม่ยิงก็มีโอกาสได้เข้าสู่กระบวนการของการห้ำการเฮียนหนังสือนักขึ้นได้มีโอกาสศึกษาเป็นนักเรียนนักขึ้นเองนะเจ้าการดำรงชีวิตก็เปลี่ยนไปความเชื่อและรูปแบบการสร้างสลากย้อมแบบเดิมก็ค่อยๆเลือนหายไปประเพณีสลากย้อมปัจจุบันเนี่ยนะเจ้าก็ได้ปรับเปลี่ยนจากศรัทธาส่วนบุคคลมาเป็นศรัทธาของสังคมแม้ว่ารูปแบบความเชื่อจะเปลี่ยนไปคุณผู้ฟังเจ้าแต่คุณค่าของสลากย้อมนั้นได้รับการฟื้นฟูขึ้นแถมครั้งหนึ่งปัจจุบันเนี่ยเจ้าการสร้างสลากย้อมบ่ใช่ภารกิจเป็นหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งของหญิงสาวคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะเจ้าแต่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคณะศรัทธาของชุมชนของหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริษัททางร้านแล้วก็พี่น้องประชาชนต้นสลากย้อมในวันนี้ก็ถือว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือในเรื่องของความเสียสละในเจ้าพลังศรัทธาของคนทั้งเมืองโดยมีเป้าหมายด้วยกันก็คือที่จะร่วมแรงร่วมใจนะสืบทอดพระพุทธศาสนารักษารูปรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาสร้างความสามัคคีแล้วก็ได้กุศลผลบุญไว้ใจในภายภาคหน้ามังกรกรรมตาลสลากนี่เปิ้นว่าได้ก็สุดจะมีตะนังดีเจว่าเคยเขียนเส้นสลากอยู่นะสมัยน้อยๆนี้โอ้เขียนเส้นสลากคือป่อคือแม่คืออุ๋ยนะเจ้าปัจจุบันเนี้ยคุณผู้ฟังสลากย้อมมีหนึ่งเดียวในโลกที่จังหวัดลำปูนนะเจ้ายังคงมีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่จังหวัดลำปูนเพียงแห่งเดียวโดยเฉพาะที่วัดพระธาตุธริพูนชัยได้รับการยกย่องว่าเป็นประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลกนะเจ้าจัดขึ้นมาอย่างยาวนานเนาะมีการฟื้นขึ้นมาเป็น10ปีแล้วนะเจ้าปีนี้กำหนดจัดวันที่20กันยาจะมีการแถลงข่าวการจัดงานอย่างเป็นทางการแล้วก็จะมีการประกวดต้นสลากย้อมสูง12เมตรที่วัดพระธาตุวันที่21ถึง26คณะศรัทธาประชาชนนะเจ้าร่วมบุญตาลต้นสลากได้ที่วัดพระธาตุนะเจ้ามาพอนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาได้ตลอดทุกวันส่วนวันที่25จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนามีขบวนแห่ต้นครัวตาลสลักย้อมตอนเมื่อคืนตวยนะเจ้าจากนั้นวันที่26กันยาเจ้าจะมีการกินตาลเจ้าคุณผู้ฟังเมื่อเช้าเนี่ยจะมีขบวนต้นสลักย้อมสุดอลังการเคลื่อนจาก4แยกประตูลี้มุ่งสู่วัดพระธาตุ11โมงถวายขันเข้าถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรที่มาฮับตาลต้นสลักย้อมเจ้าเตี้ยงเกิงถวายตาลต้นสลักย้อมแล้วก็สลักกระพัดทั้งหมดบ่ายโมงเกิงพระสงฆ์สามเณรจะจับสลักนะเจ้าแล้วก็ฮับต้นสลักย้อมจากนั้นก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นพิธีการเนาะปีนี้จังหวัดลำปูนร่วมกับวัดพระธาตุแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะเจ้าจัดงานประเพณีนี้ขึ้นแล้วก็ร่วมกันโปรโมทประชาสัมพันธ์งานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลกนะเจ้าซึ่งจัดขึ้น20-26กันยายนนี้เนาะเชิญชวนนะเจ้าพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมชาวยองวิถีล้านนาโบราณที่มีความวิจิตรอลังการของต้นสลากย้อมสูงกว่า12เมตรหนึ่งเดียวในโลกล้ำวิหารวัดพระธาตุปุณาคมบุฟังเหมาะขนาดสีสันก็ชูดฉาดสวยงามมีเครื่องทายาทานเครื่องทายาธรรมบรรจงสร้างด้วยความเพียรเพื่อตาลเป็นบารมีสูงสุดนะเจ้าของหญิงล้านนาแล้วก็คนในชุมชนมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์นะเจ้ามรดกวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานกว่า 1,300 ปีนะเจ้าที่จังหวัดลำปูนงานสลักย้อมหนึ่งเดียวในโลกที่วัดพระธาตุระหว่างวันที่20ถึง26
กันยายนนี้นะเจ้า

ก็คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรนะเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าก็มีข้อมูลข่าวสารมีรายละเอียดเรื่องราวหลายๆเรื่องราวนะเจ้าที่จะได้มาประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวเชิญชวนนะเจ้าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยกันเนาะเน้นย้ำกันเรื่องของโครงการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า EV Shuttle Bus นะเจ้าหรือ EV Bus ที่เฮารู้จักกันเดี๋ยวนี้น้องก็เนื้อหอมนะเจ้าเปิดตัวไปแล้วเมื่อวันที่8กันยานะเจ้ากุมโมฟังกับรถเมย์ EV Bus เนาะตามโครงการของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนเนี่ยนะเจ้าที่เปิ้นยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่ามุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้อย่างเต็มรูปแบบนะจ๊ะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางระบบติดตามและประเมินผลในการให้บริการที่มีมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยี GPS นะจ๊ะระบบนับผู้โดยสารนะความถี่ของการให้บริการเวลาเดินรถที่เหมาะสมความปลอดภัยในการเดินทางมีกล้องวงจรปิดตัวนะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยมีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็จะมีการปรับปรุงเส้นทางให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า EV Shuttle Bus หรือว่า EV Bus เนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังเปิ้นได้รับอนุญาตใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารประจำทางหมวด1สายที่2ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนระยะเวลา3ปีเจ้าเปิ้นจะจัดหารถพลังงานไฟฟ้าแบบเนี้ยมา6คันแต่ละคันเนี่ยจะจุแบตเตอรี่ได้บ่น้อยกว่า110กิโลวัตต์นะเจ้าแล้วก็คือบริการระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าตีห้าถึงสามทุ่มโดยมีความถี่การคือบริการทุก30นาทีเพื่อรองรับประชาชนทุกกลุ่มเช่นนักเรียนนักศึกษากลุ่มวัยทำงานพนักงานบริษัทในภาคของนิคมอุตสาหกรรมเนาะผู้พิการคนสูงวัยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะเจ้าก็เป็นโครงการที่ดำเนินการมาแล้วก็ได้รับเสียงฮือฮานะจากพี่น้องประชาชนแล้วก็หลายคนบอกว่าอุ้ยน้องนะฮักเอ้นะน้อง EV Bus เนี่ยนะฮักเลยเอ้นะจะเป็นรถที่เหมาะกับละปูนมากเลยเนาะเพราะว่าในส่วนของรถโดยสารประจำทางตรงเนี้ยนะจะเปิ้นมีการผสมผสานอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมรวมไปถึงวิสัยทัศน์ความทันสมัยและก็การเติบโตทางเทคโนโลยีของละปูนสะท้อนภาพลักษณ์ของละปูนในฐานะเมืองสมาร์ทซิตี้ที่ยังคงอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไว้นะจ๊ะใช้รถเป็นโทนสีขาวฟ้าเจ้าคุณผู้ฟังสีขาวและสีฟ้าเนี่ยเป็นสีประจำจังหวัดละปูนแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนสีฟ้าสื่อถึงความร่มเย็นสงบศรัทธาแล้วก็สีขาวเนี่ยสื่อถึงความบริสุทธิ์สะอาดพลังงานคาร์บอนต่ำเนาะเอาสองสีเนี่ยมาใช้บนตัวรถนะเจ้าก็เลยมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นจดจำง่ายสะท้อนถึงการบริการมวลชนที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเองนะแล้วถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยเจ้าจะมีลวดลายแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในตัวของรถตัวอันเนี้ยสื่อถึงการเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่สำคัญของภาคเหนือนะเจ้าละปูนเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเนาะตรงนี้ก็จะเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะเจ้าระดับชั้นนำก็เอาเส้นสายของแผงวงจรเนี่ยมาออกแบบเป็นกราฟิกบนตัวรถแล้วก็ประกาศศักยภาพทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจยุคใหม่พร้อมถึงสื่อถึงความเชื่อมโยงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะเนาะสมาร์ทซิตี้นั่นเองนะเจ้าแถมอย่างหนึ่งถ้าสังเกตดีๆก็จะหันว่าเอ้ยมันมีลวดลายดอกลายจากผ้าไหมยกดอกละปูนตวยนะเจ้าอันนี้มาจากการนำลวดลายของผ้าไหมยกดอกละปูนซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาประยุกต์ใช้ผ้าไหมยกดอกเป็นหัตถศิลป์ชั้นสูงที่ทรงคุณค่านะเจ้าสืบทอดกันมายาวนานเนาะการซอแทรกลายดอกที่เป็นลักษณะของนูนตัวลายดอกเนี่ยก็เป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่หันได้ชัดบนตัวรถเลยนะเจ้า
คือหันปุ๊บแล้วรู้สึกถึงความเป็นละปูนเลยอ่ะก่อนนี้พอสื่อว่าระบบขนส่งเนี้ยพร้อมที่จะขับเคลื่อนการเดินทางผ่านเส้นทางย่านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตของชาวละปูนอย่างยั่งยืนนั่นเองนะเจ้าตอนนี้ก็ให้บริการฟรี6เดือนนะเจ้าตั้งแต่8กันยาถึง8มีนาปีหน้าจากเดิมเนี้ยเปิ้นเก็บค่าโดยสารอัตราคนละ3บาทตลอดสายนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเนาะในช่วงระยะของการทดลองนั่นเองนะจ๊ะก็วนซ้ายวนขวาอย่างที่บอกไปสนามกีฬาศาลากลางเก่าตรงข้ามโรงเรียนจักรคำไปวัดศรีบุญยืนบิ๊กซีไปนิคมนะเจ้ามาตั้งศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอไก่หน้าวัดพระธาตุแล้วก็สิ้นสุดที่สนามกีฬานะเจ้า6โมงเช้า7โมงเช้า8โมงเช้า9โมงเช้า10โมงเช้าช่วงบ่ายนี่ก็จะเริ่มบ่ายโมงบ่าย2บ่าย3 4โมงแรง5โมงแรงแล้วก็6โมงแรงในช่วงต้นนี้นะเจ้าแล้วเดี๋ยวถ้าได้รถมาเพิ่มครบทั้ง6กันเนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่ตี5ถึง3ทุ่มเลยเนาะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถ EV Bus ทีนี้หลายคนก็ถามเข้ามาเหมือนกันว่าอ้าวแล้วจะบ่มีการขยายเส้นทางไปเส้นอื่นๆแหมพ้องกาอีเนาะเพราะว่าอยากจะฮื้อรถเนี่ยไปฮื้อทั่วถึงสถานที่สำคัญอื่นๆโดยอีนาจาคุณผู้ฟังตรงนี้ทางจังหวัดละปูนก็มีการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดละปูนขึ้นเมื่อวันที่4กันยาที่ผ่านมานะเจ้าเพื่อก็ร่วมกันพิจารณาขับเคลื่อนแนวทางการจัดระบบขนส่งทางบกเพื่อมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนสะดวกปลอดภัยในการเดินทางนะเจ้าที่ประชุมเนี่ยเปิ้นยกเว้นค่าโดยสารอย่างที่บอกไปเนาะ3บาทตลอดสายในช่วง6เดือนแรกนี่บักเก็ตแต่นอกจากนี้เปิ้นก็วางเส้นทางเชื่อมโยงจุดสำคัญเพิ่มเติมที่จะครอบคลุมทั้งในส่วนของจุดยุทธศาสตร์อื่นๆนะเจ้าศูนย์ราชการจังหวัดละปูนดอยตีนะนิคมคือเข้าไปลึกขึ้นเนาะแล้วก็อาจจะมีการพิจารณาแนวทางในการนำรถโดยสารวิ่งเพื่อบริการภายในศูนย์ราชการจังหวัดละปูนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะไปติดต่อราชการเนาะเจ้าแล้วก็มีเรื่องของการพิจารณาอุปสรรคในการเดินรถที่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตแล้วก็กำหนดมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยยิ่งขึ้นนะเจ้าซึ่งการประชุมเหล่านี้นะเจ้าการพิจารณาของคณะกรรมการชุดนี้ก็จะนำไปสู่การขยายเส้นทางแล้วก็การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นในอนาคตจากนี้นะเจ้าอันนี้เป็นการเริ่มต้นโครงการเนาะพี่น้องประชาชนมีข้อเสนอแนะมีข้อแนะนำก็บอกกันเข้ามาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะเจ้าก็คงจะมีการขยายเส้นทางมีการเพิ่มเติมเนาะในส่วนที่พี่น้องประชาชนมีความต้องการแล้วก็จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นต่อไปในระยะ2 3 4 5ไปเรื่อยๆเองนะเนาะก็แจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังกับช่วงของรายการค่ำนี้วิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

เอาละเจ้าคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเนาะทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าประชาสัมพันธ์เรื่องเสื้อหน่อยละกันเจ้าคุณผู้ฟังเชิญชวนสั่งจองเสื้อลำพูนเนาะตอนนี้จะเห็นว่าบางท่านเนี่ยเริ่มใส่เสื้อแล้วแบบอุ้ยสะดุดตาโลโก้ลำพูนสวยงามมากนะเจ้าที่เป็นสีส้มสีน้ำเงินเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็เชิญชวนร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการสั่งซื้อเสื้อลำพูนนะเจ้าซึ่งงานนี้จัดโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดละปูนนะเจ้าคุณผู้ฟังชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดละปูนนั้นก็เป็นองค์กรภาคสังคมที่ทำงานเคียงข้างกับจังหวัดละปูนเนาะสมาคมแม่บ้านมหาไทยเนี่ยก็จะมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดละปูนนายจ่าท่านณัฐพรชูวงศ์เนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นประธานแม่บ้านมหาไทยท่านปัจจุบันอยู่นะเจ้าก็มีคณะทำงานมีบุคลากรที่เป็นเครือข่ายสตรีในพื้นที่ช่วยกันทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนด้วยการทำงานแบบจิตอาสาจิตอาสาเน้นเรื่องของการเข้าถึงประชาชนสถาบันครอบครัวชุมชนการดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและผู้ด้อยโอกาสนะเจ้าสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมการสร้างความมั่นคงทางอาหารการดูแลสุขภาพวัยทำงานเชิงรุกเนี่ยเจ้าหรือว่าการเป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือในช่วงที่มีภาวะวิกฤตต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนะเจ้าการดำเนินงานของชมรมแม่บ้านมหาไทยละปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าเปิ้นก็มีการช่วยเหลือสังคมและก็สงเคราะห์ผู้ยากไร้เนาะที่ผ่านมาเนี่ยเปิ้นจัดทุนการศึกษาช่วยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาสทั้ง8อำเภอเลยนะเจ้าส่งเสริมสุขภาพชีวิตดูแลคุณภาพชีวิตมีโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงรุกเช่นอะไรอย่างโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้กับประชาชนนี่นะร่วมกับโรงพยาบาลอย่างต่างๆเนาะมีเรื่องของการจัดกิจกรรมแคมเปญรณรงค์ใส่ผ้าไทยผ้าไหมยกดอกลำพูนเป็นต้นการรณรงค์คัดแยกขยะเมืองสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะเจ้าครั้งนี้ทางด้านของชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดละปูนนะเจ้าเปิ้นก็จัดโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำเสื้อเพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งเอาไปใช้ในกิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะเจ้าช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสนะเจ้าสนับสนุนกิจการสาธารณกุศลต่างๆในพื้นที่จังหวัดละปูนเพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะเจ้าเป็นเสื้อโปโลสีขาวเจ้าคุณผู้ฟังสกรีนโลโก้ลำพูนนะที่ออกแบบมาใหม่ไม่มีใครเหมือนใครหันก็สวยงามแน่นอนนะเจ้าแล้วก็ตี้แขนด้านขวาจะมีคำว่าบำบัดทุกบำรุงสุขเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินเล็กๆสวยงามมากเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้เปิ้นจำหน่ายในราคาตัวละ350บาทนะเจ้าท่านเข้าไปดูรายละเอียดในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อจะไปซื้อที่สำนักงานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดละปูนก็ได้นะจากที่กลุ่มอำนวยการชั้น2ศาลากลางจังหวัดละปูนที่ศูนย์ราชการจังหวัดละปูนศรีบัวบานก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะอันนี้เป็นเสื้อลำพูนเนาะภายใต้แคมเปญลำพูนไม่ลำพังเชิญชวนทุกท่านสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของทางชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดละปูนมานะโอกาสนี้ตวยนะเจ้าเน้อช่วยกันใส่ช่วยกันสั่งช่วยกันซื้อช่วยกันช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดละปูนผ่านองค์กรของชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดละปูนเจ้า

เอาละเจ้าคุณผู้ฟังเวลาอย่างมาเร็วแต่ว่าดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงตะอี้ก่อนแล้วนะเจ้าแล้วมาปะกันใหม่เนาะคุณผู้ฟังเนาะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวไปคารวะชาตินะเจ้าช่วงหน้ายังมีรายการคิดดีเพื่อสังคมรอคุณผู้ฟังอยู่กับงานเพลงเพราะๆแล้วก็ข่าวสารดีๆนะเจ้าปะกันกับวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95ให้ความรู้คู่ความสุขช่วงนี้ดีเจออยลาแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ท่ามกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทย

0: มีความรู้คู่ความสุข
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน

0: ังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้เฮาป้าการย้ำแรงของวันจันทร์ที่7กันยายน2569นะครับวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างมาพูดคุยกันก็ติดตามได้นะสำหรับกับเพลงเพราะๆจากทางรายการ1ชั่วโมงต่อจากนี้มีทั้งข่าวสารและความบันเทิงมีเพลงเพราะๆให้รับฟังกันนะครับเอาละครับทักทายกันพอสมควรแล้วไปฟังเพลงจากทางรายการช่วงหน้าติดตามข่าวสารกันครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับพอดีเห็นดีเจน้องออยขึ้นข่าวนะเกี่ยวกับสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชนะครับก็จะมาอูมาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังเนาะจะได้เฝ้าระวัง5สัญญาณเตือนอาการทางจิตเวชรุนแรงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการกำเริบหรือก่อความรุนแรงนะบ่หลับบ่นอนเดินไปเดินมาอู้จาคนเดียวงุดงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงอันนี้ก็คือ5สัญญาณเตือนอาการนะทางจิตเวชรุนแรงนะครับเพราะว่าอาการเหล่านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นบ่หลับบ่นอนนี่เนาะเป็นการมีปัญหาการนอนหลับอย่างรุนแรงนะติดต่อกันหลายวันบ่ยอมหลับยอมนอนจนร่างกายทรุดโทรมนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมเดินวนเวียนกระซับกระซายอยู่บ่เป็นตีเดินอย่างไร้จุดหมายตลอดเวลานะครับอู้คนเดียวจมคนเดียวนะครับอูตอบโตตอบเสียงดังเหมือนมีคนอยู่ตรงหน้านะอูคนเดียวนี่มักเกิดจากอาการหูแว่วหรือเห็นภาพหลอนนะครับงุดงิดฉุนเฉียวนี่อารมณ์แปรปรวนรุนแรงโกรธง่ายโดยบ่มีสาเหตุชัดเจนมีท่าทีก้าวร้าวนะคุกคามหรือส่งเสียงเอ๊ะอะโวยวายนะครับแล้วก็เที่ยวหวาดระแวงนี่หวาดระแวงเนาะแฮนะกลัวคนจะมาทำร้ายนะคิดว่าตนเองถูกปองร้ายระแวงสิ่งรอบตัวจนผิดปกติบ่ยอมไว้ใจใครนี่อันนี้ก็ต้องติดตามนะต้องสังเกตนะถ้าหากพบเห็นคนใกล้ชิดและมีอาการแบบนี้นะครับคนใกล้ชิดในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปที่มีอาการเหล่านี้นะข้อใดข้อหนึ่งก็ได้บ่จำเป็นต้องครบทุกข้อนะรีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพ.สต.หรือว่าสถานพยาบาลไกลบ้านก็ได้เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการประเมินและรักษาอย่างถูกต้องหากเริ่มมีอาการคลุ้มคลั่งครับเสี่ยงต่ออันตรายห้ามเข้าใกล้หรือเข้าไปเจรจาด้วยตนเองรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเหนือฝ่ายปกครองก็ได้หรือโทรสายด่วนภัยพิบัติกู้ชีพ1669หรือ191ทันทีนะครับเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อระงับเหตุอย่างปลอดภัยสังเกตคนรอบข้างนะครับหรือว่าตัวเองตัวนะถ้าเรากำลังเผชิญความเครียดนะภาวะเครียดวิตกกังวลหรือต้องการพื้นที่รับฟังเพื่อหาทางออกหรือสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำด้านสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือสายด่วนกลุ่มสุขภาพจิตนะโทร1323ในกรณีที่ต้องการเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษานะหรือต้องการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลอย่างใกล้ชิดสามารถติดต่อกลุ่มงานสุขภาพจิตได้ที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านอันนี้ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะคุณผู้ฟังอาการจิตเวทรุนแรงนะต้องรีบพาไปรักษาเน้อด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95กรมประชาสัมพันธ์

ลับมาปากันในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้จะอูนในเรื่องของรถบัส EV เนาะคุณผู้ฟังครับใครนะที่ชอบเดินทางนะในเมืองนะครับหรือว่าท่านใดที่อยากจะประหยัดค่าน้ำมันฟังเลยเพราะว่าในวันที่8กันยายนตีจะถึงนี่นะครับเตรียมใจรถลำพูน EV Bus หรือว่ารถเมล์ไฟฟ้าของคนละปูนได้เลยนะครับพร้อมที่จะออกสตาร์ทให้บริการกันแล้วเน้อนะครับตีว้าวที่สุดนี่นี่คือในเรื่องของขึ้นฟรีนะครับคุณผู้ฟังครับตีว้าวดีเลยนะเขาขึ้นฟรีย่ำว่าขึ้นฟรียาวไป6เดือนเต็มตั้งแต่วันที่8กันยายนนี้ลากยาวไปจนถึงวันที่8มีนาคมปี70ปุ้นเลยนะครับ8กันยาถึง8มีนา70นะครับหลายท่านติเอ๊ะเนาะแล้วรถจะวิ่งไปตั้งใดพ่องนะครับบอกเลยมาครอบคลุมเนอบอกว่าจะไปเฮียนกาไปทำงานไปกาดไปทำบุญนะครับเพราะว่ารถลำปูน EV Bus เนี่ยก็จะมีวิ่งวนทั้งซ้ายวนทั้งขวาเชื่อมจุดสำคัญในเมืองไว้หมดนะบอกว่าจะเป็นวัดพระธาตุริพุนชัยเนาะโรงเรียนจักคำคณาธรนะครับแวะช้อปปิ้งตีแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ก็ได้หรือจะไปตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือนะครับผ่านมดนะครับรวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนของเฮานะครับก็มีจุดขึ้นรถนะคุณผู้ฟังครับหน้าวัดประตูโขงนี่ก็มีนะครับมีป้ายรถเมล์อยู่นะครับก็ใครหู้เส้นทางเนาะไปดูได้ตีหน้าเพจอบจ.ลำพูนก็ได้หรือว่าเพจสวท.ลำพูน FM 95ก็ได้นะครับโดยคิวรถนี่จะเริ่มกันตั้งแต่ตีสนามกีฬากลางอบจ.ลำพูนเริ่มเที่ยวแรกตั้งแต่6โมงเจ้าเลยแล้วก็ออกรอบสุดท้ายตอน6โมงเย็นนะครับรถจะออกทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เริ่มนะ6โมงเจ้านะครับเริ่มต้นตีสนามกีฬากลางอบจ.ลำพูนนะครับแล้วก็จะออกรอบสุดท้ายตอน6โมงเย็นนะครับฟังครับกับบดีลืมนะสนใจใครอยากจะประหยัดน้ำมันนะครับก็ขึ้นรถลำพูน EV Bus ก็ได้แต่คุณผู้ฟังครับความล่ำเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับนะเทคโนโลยีนะครับคุณผู้ฟังมาเดี๋ยวนี้แล้วเนาะเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญยุคนี้แล้วบ่ต้องไปยืนชะเง่อคอนะรอรถเมล์ให้เมื่อยแถมต่อไปหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า TSB Go Plus นะครับ T เนี่ยตัว T Thailand นะ S Singapore B Bus นะครับแล้วก็มีคำว่า GoPlus นะโหลดได้ถึง iOS แล้วก็ Android นะโหลดติดเครื่องไว้พอโหลดปุ๊บนะเขาจะเช็คได้หมดเลยว่าเส้นทางเดินรถนะรถไปไหนพ่องนะครับจุดจอดรถอยู่ตรงไหนเวลาฮือบริการกี่โมงและตีมรถที่สุดนั่นก็คือดูตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทม์รถอยู่ไหนหูหมดนะครับวางแผนก่อนออกบ้านได้สบายเลยนะแล้วก็ใครติดโหลดวันนี้นะติดเครื่องไว้นี่นะข้อมูลในแอปนะครับจะเด้งขึ้นมาให้เห็นพร้อมกันในวันที่8กันยายนนี้เนอคุณผู้ฟังครับโหลดแอปติดเครื่องไว้ก่อนอาจจะยังไม่มีอย่างอัปเดตเตือนแต่จะอัปเดตนะฟูลอัปเดตนะในวันที่8กันยายนนี้นะครับนี่บ่ใช่รถเมล์ธรรมดานะเพราะเป็นรถ EV พลังงานไฟฟ้ารักโลกนะครับบนรถนี่จัดเต็มนะแอร์เย็นช่ำนั่งสบายไม่ต้องกลัวห้อนมี Wi-Fi ฟรีนะครับมี Wi-Fi ฟรีนะคือถ่ายฟีดกันเพลินๆเลยระวังนั่งรถ EV Bus นะแต่ก็บ่ดีลืมลงสถานีตัวเก่านะคุณผู้ฟังครับแล้วก็บ่ต้องกลัวลงเพราะนะครับมีเสียงประกาศบอกทุกป้ายเลยใครที่เคยนั่ง BTS MRT ตีกรุงเทพมหานครนะเหมือนกันเลยจะมีเสียงประกาศบอกทุกป้ายนะขณะนี้กำลังจะถึงหน้าสวท.ลำพูนค่ะเอในสมุดนะก็เตรียมตัวลงเลยนะครับมีที่นั่งสบายๆนะครับบ่ใช้รถกันน้อยๆนะนะครับมีถึง22ที่นั่งอันนี้บ่รวมยืนนะคุณผู้ฟังครับตีนั่งสบายๆนี่22ที่นั่งเลยนะครับตีสำคัญคุณผู้ฟังครับรถนี้ออกแบบมารองรับรถเข็นผู้พิการตัวเนอร์มีพื้นที่นะครับมีพื้นที่โดยเฉพาะเลยสำหรับการขึ้นลงสะดวกนะครับคุณผู้ฟังครับนี่ได้ใจกันแล้วนะในวันที่8กันยายนนี่ใจฟรีลากยาวไปถึง8มีนาคม2570ปุ่นเลยเนอร์คุณผู้ฟัง
พูดถึงในเรื่องของรถบัส EV บัสนะนะผู้ฟังครับมาก็ต่อเนื่องกันด้วยข่าวที่เกี่ยวกับการสัญจรเช่นกันนะครับก็เป็นการประชุมที่จังหวัดลำปูนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานการประชุมนะครับก็มีการประชุมกันเวลา 13:30 น.ที่ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฟั่นชั้น3ศาลากลางจังหวัดลำพูนนะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อพิจารณาและก็ขับเคลื่อนแนวทางการจัดระบบการขนส่งทางบกให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเกิดความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางนะครับในที่ประชุมนะครับก็มีหลายวาระเนาะในเรื่องของการประชุมเนาะวันนั้นนะครับจะสรุปง่ายๆนะไฮไลท์การประชุมวันนั้นนี่นะครับคุณผู้ฟังก็มีในเรื่องของพิจารณายกเว้นการโดยสารในเส้นทางหมวด1สายที่2วงกลมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปูนไปนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งบริหารงานโดยองค์การนะครับบริหารส่วนจังหวัดลำปูนหรือว่าอบจ.ลำปูนนะครับก็เป็นการช่วยลดภาระเนาะการใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนนะครับเดี๋ยวเช็คข่าวฮึดดีแฮมกำหนึ่งนะครับถูกต้องนะครับสำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปูนถึงนิคมอุตสาหกรรมนอกจากนี้นะครับรถสายดังกล่าวเนี่ยตีเฮาอู้ไปตะกี้นะครับจะวิ่งผ่านสถานที่ลักๆเนาะเพราะว่าจะเป็นขนส่งจังหวัดสถานีขนส่งจังหวัดย่านชุมชนวัดดอยตินิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ศูนย์ราชการจังหวัดลำปูนตวยนะครับก็จะมีการทดลองวิ่งเข้าศูนย์ราชการนะก็จะมีการเตรียมทดลองนำรถโดยสารเนี่ยเข้าไปคือบริการรับส่งถึงภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำปูนเพื่ออำนวยความสะดวกคือครับผู้ที่เดินทางมาติดต่องานราชการโดยเฉพาะมีการอู้คุยกันในเรื่องของปัญหาอุปสรรคในการเดินรถเพื่อแก้ไขและก็ควบคุมคุณภาพนะการบริหารนี่เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตและมีความปลอดภัยสูงสุดก็ห้องได้ว่าเป็นแห่งหนึ่งข่าวดีนะครับที่จะช่วยให้การเดินทางในจังหวัดลำปูนนี่คล่องตัวแล้วก็เซฟเงินในกระเป๋าได้นะครับก็บ่ได้ลืมเนอะช่วงนี้นะครับรถเมย์ลำพูน EV บัสนะจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะ8กันยายนนี้เป็นต้นไปย้ำเตือนกันแห่งกรรม1นะครับงานนี้จัดเต็มเพื่อชาวพี่น้องเพื่อพี่น้องชาวลำปูนโดยเฉพาะนะครับบ่ได้ลืมเนอะขึ้นฟรีตลอด6เดือนเต็มตั้งแต่วันที่8กันยายน2569ยาวไปจนถึง8มีนาคม2570เลยนะครับก็บ่ต้องกลัวตกรถหรือว่ารอเกินนะเพราะว่าโหลดแอปพลิเคชันที่ดิจิโอมว่าตะกี้ฮะเนาะก็จะสามารถเช็คตำแหน่งรถเส้นทางปลายจอดได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน TSB Go Pass นะครับโหลดฟรีได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะครับวางแผนการเดินบ้านขออุ่นไฟขออภัยคุณผู้ฟังครับวางแผนการเดินทางจากบ้านได้เลยชิลๆเลยครับฟังเพลงกันดีกว่าครับเดี๋ยวป้ากันช่วงต่อไปครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมในวันจันทร์ที่7กันยายน2569แล้วล่ะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับฟังเพลงกันยาวๆเลยนะแล้วก็บ่ได้ลืมนะครับขับรถครับลากลับบ้านเนาะช่วงนี้รถหนักนะครับบ่ได้ประมาทมีสติบนท้องถนนเน้อบ่ได้ฟังกลับบ้านนะบ่ได้เอาความเร็วเป็นตัวตั้งเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งครับเพราะว่าบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลนะทุกเส้นทางเลยความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดขึ้นรถขึ้นราก็รัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะครับผู้ขับขี่กับบอดี้ขับขี่ด้วยความเร็วเกินกำหนดนะเคารพกฎจราจรบอดี้ประมาทนะครับนึกถึงเพื่อนร่วมทางเอาไว้ตัวให้นอกผู้ฟังครับบอดี้เล่นมือถือเนอะย้ำเตือนกันแถมคำหนึ่งนะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดบนท้องถนนวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติหลังเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปยังอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษตลอดช่วงบ่ายวันนี้ที่มีนายเลิศศักดิ์วัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยพิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 227,800 ล้านบาทซึ่งส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณให้ตอบโจทย์ความจำเป็นและความคุ้มค่าอย่างกว้างขวางโดยนายอนุรักษ์จุรีมาศกรรมาธิการวิสามัญได้ชี้แจงว่าเสื้อกรอบของกรมการปกครองใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจากของกอรมน.จึงมีราคาสูงกว่าส่วนโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลวงเงิน85ล้านบาทว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจด้านการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาวุธปืน
3: เสื้อเกาะกันกระสุนนะครับระดับ 3A สำหรับของสมาชิกอส.ในพื้นที่นะครับทำไมมีราคาแพงเนื่องจากว่าของกรมการปกครองเนี่ยครับใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตทำให้น้ำหนักที่เบากว่าเพราะฉะนั้นราคาจึงสูงกว่าสำหรับโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานนะครับระบบดิจิตอล100ล้านบาทจริงๆนี่ยอดก็คือ85ล้าน5แสนบาทนะครับ

0: มีความจำเป็นเนื่องจากกรมการปกครองมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์การครอบครองและพกพาอาวุธปืนดังนั้นการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลเพื่อพบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับตรวจค้นจะไม่สามารถเก็บข้อมูลหลักฐานได้เพราะยังไม่มีระบบดังกล่าวของหน่วยงานดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว
1: ด้านนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือกรรมาธิการชี้แจงเสริมในส่วนงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนว่ากรรมาธิการมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงตัวชี้วัดโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการโดยกำชับหน่วยรับงบประมาณให้ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และข้อเสนอแนะของกรรมาธิการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป
2: มีข้อสังเกตของท่านกรรมาธิการในเรื่องของพช.ไว้ดังนี้ครับก็คือให้หน่วยงานก็คือพช.ควรพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าอย่างเดียวโดยนอกจากจะจัดระดับดาวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับควรกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการการเพิ่มรายได้การสร้างการจ้างงานการขยายช่องทางตลาดตลอดจนถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าและสุดท้ายครับการยกระดับสู่สากล
1: จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมาการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงไม่เห็นด้วย140เสียงงดออกเสียง54เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีชวิสาปทุมมารายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SMEs ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติน
4: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพเมื่อรายได้ของประชาชนลดลงจึงนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มคนตัวเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME จนทำให้หนี้สาธารณะและภาระของรัฐบาลสูงขึ้นโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนที่กำลังขับเคลื่อนคือการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนตัวเล็กที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กโดยไม่เน้นกลุ่มโมเดิร์นเทรดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดนำ AI ช่วยเข้าถึงสินเชื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้ารายย่อยและเตรียมตัวเปิดสินเชื่อนกกระซิบให้แบงค์ใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost ขึ้นภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วพร้อมเตรียมตัวขับเคลื่อนโครงการ SME Supply Chain Financingหรือพี่ช่วยน้องนำใบสั่งซื้อมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อควบคู่ส่งเสริมการออมผ่านพันธบัตรออม Plus เน้นจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงการออมและการลงทุน
5: สิ่งที่หนึ่งที่ผมว่าต้องทำคือซ่อมต้องเล่นซ่อมซ่อมอย่างเดียวไม่พอต้องสร้างด้วยมัวแต่ซ่อมเราก็จะกลับมาวงจรอุบัติเดิมเพราะว่าสุดท้ายเมื่อพายุพัดมาทีก็ถูกแรงกระแทกใหม่กลายเป็นหนี้ใหม่รัฐต้องใช้จ่ายเงินเข้ามาช่วยอุ้มมันก็วนอยู่อย่างนี้ครับเพราะวันนี้มันถูกต้องทั้งซ่อมวันนี้แล้วก็สร้างโอกาสในอนาคต
4: นายเอกนิติธันประภาสย้ำว่าประเทศไทยมีความเป็นกลางและปลอดภัยทำให้เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจึงได้วางโครงสร้างพื้นฐาน AI และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิกฤตโลกเป็นแรงส่งเศรษฐกิจไทยนพศรแก้วคำรายงาน
3: ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 89.7 จากสถานการณ์อุทกภัยและต้นทุนพลังงานสูงด้านภาคเอกชนแนะรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี
6: นางพิมพ์ใจลี้อิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม2569ซึ่งปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากระดับ 90ในเดือนก่อนหน้าโดยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนยอดขายรถยนต์กระบะที่หดตัวลงอย่างหนักท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME ทว่าภาคการส่งออกยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขยายตัวได้ดีถึงร้อยละ 18.2 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอาหารสอท.จึงเร่งเสนอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีพร้อมผลักดันการใช้น้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศหรือ local content ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของ BOI เพื่อรักษาเม็ดเงินหมุนเวียน
7: เรื่องของการสนับสนุนให้ภาครัฐผลักดันใช้น้ำมันเบนซิน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศอันนี้สำคัญมากเพราะว่า E20 จะช่วยลดต้นทุนพลังงานโดยจากการพึ่งพาน้ำมันนำเข้านะคะให้ลดลงและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางเกษตรผ่านพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมเอทานอลตลอดห่วงโซ่ซึ่งตัวนี้จะเป็น Energy Security ที่ดีถ้าเรามาใช้ E20 กัน
6: ขณะที่นายมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์รองประธานสอทกล่าวเพิ่มเติมว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการ3เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเป็น97รับอานิสงส์เทศกาลจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำเป็นต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาทะลักของสินค้านำเข้าราคาถูกภาระหนี้เสียหรือ NPL ที่สูงถึงร้อยละ 10.92 ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ39บาทและความผันผวนของค่าเงินบาทที่อาจแข็งค่าแต่ระดับ31-32บาทดอลลาร์ต่อสหรัฐโดยภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีต่ออายุที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการแก้ปัญหานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรกว่าที่ประชุมจะเสนอการต่ออายุผู้ทรงคุณวุฒิ7คนและคณะกรรมการที่ส่วนใหญ่มาจากส่วนราชการอีก1วาระโดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบนอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูแลเป็นการเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อเกิดการรั่วของปิโตรเลียมหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีน้ำมันรั่วไหลเขตคลองเตยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุขณะนี้ยังไม่ชัดเจน
8: คณะกรรมการชุดนี้เรารับผิดชอบเฉพาะเมื่อเกิดว่าการป้องกันเราก็จะมีโอกาสว่าการป้องกันหรือจะป้องกันในด้านใดบ้างนี่ก็คือเป็นคณะกรรมการที่เรื่องของมลพิษนะครับตรงนี้ครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเพราะว่าเมื่อเกิดการรั่วไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมหรือสารเคมีว่าถ้ามีการทำให้เกิดอันตรายทำให้เกิดความเสียหายใครจะเป็นผู้รับและการรับผิดตรงนี้เนี่ยหน่วยงานใดที่จะต้องเป็นผู้เรียกร้องแน่นอนครับผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้เรียกร้องแต่การที่จะบอกว่าผู้เสียหายใครจะเป็นผู้รวบรวมก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการช่วงนี้เราจะเข้าไปดำเนินการอ
3: ย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดการและเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เพื่อตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกและปิดกั้นระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายขณะที่กรมควบคุมมลพิษคุมเข้มบริเวณเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลถนนพระราม3พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ลักษณะคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์นายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยในการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงานโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนเริ่มสูบน้ำมันพบค่า LEL อยู่ในช่วงร้อยละ 5-14 ซึ่งในการปฏิบัติงานกทมได้ปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดสูบน้ำมันรวมระยะทาง100เมตรจัดการน้ำมันตกค้างโดยเบื้องต้นได้สูบน้ำมันปนเปื้อนจากบ่อที่ปนเปื้อนและที่รวบรวมไว้ 22,000 ลิตรแล้วโดยบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดได้ขนส่งและนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบแผ่นฟิล์มบางๆซึ่งสถานีดับเพลิงเขตคลองเตยได้ฉีดน้ำไล่เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์รวมทั้งยังเก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกทม.บริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนน้ำมันมาตรวจวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน COD สารอินทรีย์ระเหยง่ายและโลหะหนักซึ่งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเดินหน้าตรวจสอบ Data Center ทั้ง47แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและน้ำมันสำรอง
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมประสานสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล Data Center ในกรุงเทพปัจจุบันพบว่ามีจำนวนประมาณ47แห่งเน้นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งการใช้พลังงานระบบไฟฟ้าสำรองปริมาณการจัดเก็บเชื้อเพลิงสำรองระดับเสียงความร้อนและการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ Data Center ในรูปแบบอาคารเฉพาะหรือ Stand Alone ที่ยื่นขออนุญาตโดยตรงมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งที่เหลือได้ชะลอการพิจารณาไว้ก่อนเพื่อรอความชัดเจนจากคณะกรรมการ Data Center ระดับประเทศที่คาดว่าจะสรุปหลักเกณฑ์มาตรฐานใหม่ภายใน1เดือนขณะที่ Data Center อีก41แห่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่แทรกตัวอยู่ในอาคารสำนักงานทั่วไปซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรูปแบบการใช้งานและรวบรวมข้อมูลก่อนนำมาประมวลเป็นภาพรวมของพื้นที่ทั้งนี้ Data Center ส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ20เมกะวัตต์และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจัดเก็บน้ำมันสำรองตามเกณฑ์ของหน่วยงานด้านพลังงานซึ่งกรุงเทพมหานครได้เสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินไปควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมของเมืองชนันชิดาสังทองรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
10: นายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับหญิงคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเตรียมประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567ถึง 2573โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกันติกาแก้วใสรายงาน
3: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท
11: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าพื้นที่เขตปทุมวันโดยเฉพาะย่านสยามถือเป็นย่านธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศซึ่งที่ประชุมในวันนี้ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอวจะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยประกอบด้วยการงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนซึ่งระหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.อย่างไรก็ตามหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้น
12: เราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย3เดือนเพื่อที่ผู้คนวันนี้จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้งสองสถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับ
11: ส่วนในพื้นที่ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นนายยชนันยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนผ่านจะถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบโดยมีคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.เข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างสูงสุดส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันจะร่วมมือกับบุคลากรทั้งสองสถาบันในการดำเนินการกวดขันอย่างเข้มงวดชาวนันมาลีรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
14: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
17: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
16: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
18: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอีก36รายการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐโดยมุ่งเป้าไปยังภาคการบินและบริษัทของอิหร่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อรัฐบาลอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เข้าสู่เดือนที่7แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะทำให้สายการบินมาฮานแอร์และสายการบินอื่นๆของอิหร่านต้องหยุดให้บริการนอกจากนี้ยังจะคว่ำบาตรบริษัทในตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาเลเซียและคาซัคสถานที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของอิหร่าน ซึ่งรวมถึงการช่วยรัฐบาลอิหร่านจัดหาอากาศยานที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐและเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอังกฤษจะห้ามการนำเข้าสินค้าทั้งหมดที่มาจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งครอบคลุมด้านการเงินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์และการโฆษณาโดยจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่เดือนที่6ถึง9เดือนข้างหน้าเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอังกฤษจะไม่ยอมให้การแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐต้องล่มสลายด้านนายกีเดียนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประณามมาตรการดังกล่าวของอังกฤษและจะสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มรวมถึงจะขับผู้แทนของอังกฤษออกจากศูนย์ปฏิบัติการทางทหารร่วมในฉนวนกาซายุติภารกิจฝึกอบรมกองกำลังความมั่นคงขององค์การบริหารปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งห้ามพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของอังกฤษบางรายเดินทางเข้ามาในอิสราเอลต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่6ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครแก่นภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา5นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา37นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา28นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา12นาฬิกา57นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา46นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา7นาทีย
19: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาวันนี้มาพบกันนะครับวันที่9เดือน9เลขดีนะเดือนดีนะครับวันดีจริงๆก็มีวันดีทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้แวดวงกีฬาอยู่กับครบนะทีมงานนะสายชนที่สร้างชนชัยคำรอดณถนนชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะก็วันนี้คงอยู่กันยาวๆนะฮะดึกๆนะเพราะว่าแฟนฟุตบอลนี่นะทั่วยุโรปทั่วใบใหญ่เขาจะดูฟอร์มนักเตะกันเพราะว่าต้องบอกว่าฟุตบอลเนี่ยนะนอกจากจะเตะกันในยุโรปแล้วนะครับเราจะได้เห็นอนาคตว่าใครจะได้บอลลงดอนะฮะทางด้านของผู้จัดการทีมประกาศมาแล้ว30นักเตะก็ประกาศมาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจมีนักเตะของค่ายลิเวอร์พูลอยู่หรือเปล่าไม่ได้สังเกตดูแต่ปารีสแซงแมงเนี่ยโอ้แชมป์ยุโรปนี่มาครบเลย10กว่าคนคงได้สักคนอ่ะนะครับเมสซี่ก็มีนะเมสซี่ก็มีชื่ออยู่แล้วจะได้รางวัลอีกหรือไม่นะครับรอติดตามกันนะครับเดชธรชัยโสดานะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราก็เจอกันในวันนี้คุณผู้ฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับก็ยินดีดีใจกับวอลเลย์บอลชายไทยด้วยนะครับวันนี้ก็โชว์ฟอร์มสมราคาอีกละนะครับเป็นฝ่ายนะฮะที่ตบเอาชนะหนุ่มนะจากชนิดไทเปไปนะครับค่อนข้างสูสีนะ3-2เซตนะครับในการแข่งขันนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม C นะทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับอันดับเรนกิ้งของโลกใน50ของโลกนะครับเจอกับชายนิดไทเปซึ่งเขาต่ำกว่าเราเขา53แต่ก็สูสีกันนะครับก็ทั้งคู่เนี่ยเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วนะโดยผลงานชนะรวด2นัดนะครับผู้ชนะเกมนี้ก็จะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับของเราอาจารย์ปาร์คนะครับซึ่งเป็นโค้ชปาหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับอาจารย์ปาร์คหรือโค้ชปาร์คของน้องๆนะโค้ชปาร์คกิวอนนะชาวเกาหลีใต้นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวไทยก็ส่งผู้เล่นชุดแรกก็เป็นบุญยฤทธิ์วงศ์ธรนะกัปตันทีมมีธนัทบำรุงพักดีนะทูปประดิษฐ์พระพุทธนะอนุชิตพักดีแก้วนะนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำนะส่วนตัวรับอิสระก็เป็นนครินทร์อินทนูนะแล้วก็สลับกับทางด้านของพักพลกว้างนอกนะครับเชื้อไทเปเขามีตัวเก่งนะเป็นกัปตันทีมด้วยก็คือหยูเสิงฉวางนะครับกัปตันทีมเล่นกัน5เซตยาวๆเลยวันนี้นะผมดูการถ่ายทอดสดทางYouTube นะครับนะแล้วก็ในช่องของโมโน29ก็ถ่ายทอดสดด้วยนะก็ดูไปนะครับในเซตแรกเนี่ยนะเราชนะไปก่อน25-23นะแล้วก็แพ้22-25แพ้23-25โอ้โหนะตามหลัง1-2เซตและ2เซตที่เหลือต้องชนะไงถึงจะเป็นฝ่ายชนะคว้าแชมป์กลุ่มชนะ25-22อีกแล้วนะครับและมาตัดสินกันเซตที่5นะแต้ม15แต้มนะทีมไทยตบแม่นกว่าคมกว่าชนะไป15-10ครับได้อีก2คะแนนนะรวมชนะ3นัดเป็น7คะแนนนะครับแชมป์กลุ่ม4รอบต่อไปนะรอบ8ทีมสุดท้ายก็จะไปเจอกับหนุ่มออสเตรเลียนะครับเป็นทีมอันดับที่42ของโลกอันดับที่2กลุ่ม A นะครับซึ่งรอบ2นั้นนะรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็จะแข่งขันกัน10-11 กันยายน2569คราวนี้เชียร์กันละครับนะเชียร์กันละครับโอ้แล้วคุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลหนุ่มไทยเนี่ยต้องบอกเลยนะความคลั่งไคล้ของแฟนคลับแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยไม่น้อยหน้าวอลเลย์บอลสาวไทยนะโค้ชปากีวอนนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็ลูกทีมจากที่ชนิดไทเปนะชนะชนิดไทเปไป3-2เซตครอบ8ทีมสุดท้ายด้วยการผลงานดีสุดเป็นอันดับที่3ในฐานะแชมป์กลุ่ม C นะครับนะแล้วก็ออสเตรเลียอันดับที่6อันดับที่2สาย A เขาดูคะแนนทั้งหมดนะครับแล้วก็รอผลงานอยู่อันดับที่3นะซึ่งทั้งแฟนคลับเนี่ยขอถ่ายรูปขอลายเซ็นกันนะคือนะข้างใครไม่แพ้สาวนะฮะวอลเลย์บอลสาวไทยตอนนี้มีดราม่ากันอีกแล้วนะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะดราม่าของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็จะมีอินฟูหรือผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งล่ะนะไปโพสต์เชิงบอกว่าไม่มีใครอยู่ในช่วงของเวลาวอลเลย์บอลสาวไทยตกต่ำอะไรประมาณนี้ก็มีเขานี่แหละที่จะอยู่เคียงข้างเอาเลยคุณผู้ฟังครับพอโพสต์แบบนี้ปั๊บเนี่ยกองเชียร์ที่ก็บอกว่าโอ้โหเชียร์วอลเลย์บอลมาโดยไม่ต้องออกยังไม่มีสื่อเ ขาก็เชียร์อย่าเก็บวอลเลย์บอลไว้ให้กับตัวเองให้ดูตัวเองมีค่าก่อกระแสประมาณนั้นนะก็บินดาบ้างกันนะไปหาอ่านเอาไปหาอ่านเอาเล่าแค่นี้แหละนะครับบอกว่าวอลเลย์บอลเนี่ยนะสาวไทยที่ทำผลงานเลิศอยู่เป็นเลิศอยู่ในขณะนี้นะไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของทุกคนเป็นเจ้าของกันทั้งหมดเชียร์กันทั้งหมดนะครับใครจะออกหน้าออกตามากน้อยก็แล้วแต่กันไปนะครับแต่ทุกคนก็เชียร์รักวอลเลย์บอลนะไม่แพ้กันนะครับนะฮะเรื่องของเทนนิสนะครับจากวอลเลย์บอลแล้วนะเราจะรอแข่งขันอีกครั้งนึงนะครับ10ถึง11นะรอบ2 10ถึง11กันยายนโปรแกรมยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะนะครับไปดูเทนนิสสาวเทนนิสหนุ่มไทยนะครับบูมกันสนิทสำเร็จกับแม็กซี่แม็กซิมัสพราพลโจนนะครับไปแข่งขันเทนนิสอาชีพ ATP Challenger 50นะครับ Frontier Challenger 3เงินรางวัล 63,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า2ล้านกว่าบาทนะฮะที่เวียดนามนะครับ2หนุ่มไทยนะบูมกาสดิษฐ์สำเร็จกับแม็กซี่แม็กซิมัสพราพลโจนเนี่ยนะฮะก็ลงแข่งขันนะครับก็โดยรอบแรกบูมกาสดิษฐ์นะครับมือ486ของโลกเอาชนะสิทธารถราวัตนะจากอินเดียนะครับ2ต่อ1เซต62 67ไทเบรก76และ62นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับยูตะชิมิสุจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นมือ396ของโลกมือวางอันดับที่7ของรายการนะครับแม็กซี่ครับแม็กซิมัสมือ489ของโลกเจอกับฟอรองบัคส์นะครับจากฝรั่งเศสมืออันดับ303ของโลกมือ4ของรายการนะครับปรากฏว่าแม็กซี่นะเอาชนะฟอร์ลองบาร์กไปนะ2ต่อ1เซตเช่นเดียวกันนะครับแพ้ไปในเซตแรกเนี่ย0ต่อ6กลับมาชนะ 6-3 และ 7-6 ไทเบรก 7-4 เข้าสู่รอบ2เจอกับหนุ่มญี่ปุ่นครับฮิโรกิโรมิยะนะครับมือ518ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับนะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของเอเชียนเกมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับเป็นประธานในการเปิดงานรวมเชียร์ขอไปนะครับรวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกมนะครับรวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026นะครับแล้วก็พิธีปิดโครงการการแข่งขันชิงเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครนะประจำปีงบประมาณ 2,569 นะครับแล้วก็มีทั้งด้านของอาจารย์ชัชชาติสุทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศิวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรกท.มีนางปวดปราสมานมิตรนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและกีฬามวยนะครับมีตัวแทนของมีกองทุนด้วยผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะฮะคุณธนกิจจันชุมนะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานครนะคุณธีรชัยวุฒิธรรมนะครับแล้วก็ผู้แทนจากสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยนะครับผู้ฝึกสอนนักกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมนะที่ห้องราชพฤกษ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่ากีฬาเอเชียนเกมเนี่ยเป็นหนึ่งในมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะของทวีปเอเชียนะครับเป็นเวทีที่นักกีฬาทุกคนแสดงศักยภาพความมุ่งมั่นความสามารถในนามประเทศนะครับรวมถึงนักกีฬาของไทยก็จะสร้างความมุ่งมั่นศักยภาพของนักกีฬาประเทศไทยไปแข่งขันนอกจากไปแข่งขันแล้วไปประชาสัมพันธ์การแข่งขันไปประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ทุกคนได้รู้จักนะครับแล้วก็ขอนะฮะเราช่วยกันส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยพร้อมย้ำว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนากีฬาไทยอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาการสนับสนุนสมาคมกีฬาและการจัดสรรทรัพยากรผ่านกลไกของภาครัฐและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาในการแข่งขันระดับนานาชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีบอกว่ากกท.ก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการสนับสนุนสมาคมกีฬาและนักกีฬาไทยนะฮะตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันการประสานงานกับสมาคมกีฬาการบริหารการจัดการงบประมาณจนถึงการดูแลด้านเบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักความถูกต้องรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อให้สมาคมกีฬาเนี่ยนำทรัพยากรไปใช้เตรียมนักกีฬาได้อย่างเต็มที่นะฮะภารกิจของกท.ไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันนะครับแต่ยังครอบคลุมถึงการสนับสนุนตลอดนะในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะเพื่อให้นักกีฬานะครับทุกสมาคมกีฬาได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและก็การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นี้นะครับจะเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้นักกีฬาไทยมีความพร้อมสูงสุดและ สามารถมุ่งมั่นในทำหน้าที่ในสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพนะครับพร้อมเชียร์ไปด้วยกันนะครับเราจะร่วมเชียร์กันนะครับร่วมใจนะเชียร์ไทยไปด้วยกันนะครับนะฮะในเรื่องของนักกีฬาไทยนะครับนักกีฬาไทยต้องการผู้เล่นคนที่12นะกองเชียร์ผู้เล่นคนที่7นี่นะถ้าเกิดวอลเลย์บอลแข่งกัน6คนเนี่ยเราจะเป็นผู้เล่นหมายเลข7นี่นะถ้าฟุตบอลแข่งกัน10คนเราจะเป็นผู้เล่นหมายเลข12นี่นะเรารวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกมนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญให้นักกีฬาไทยก้าวเพื่อคว้าชัยชนะนะครับการถ่ายทอดสดนอกจาก AIS Play นะครับในรูปแบบของ OTT นะครับในแพลตฟอร์มของ AIS ถ่ายทอดเกือบทุกทัวร์นาเมนต์เลยทีเดียวนะครับใน Free TV นะครับช่อง Digital TV นะครับก็ NBT ช่องของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะเป็น1ช่องที่ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็มีช่องอื่นๆ PP TV ไทยรัฐ TV ต่างๆนะครับร่วมกันในการหมุนเวียนถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ช่องของ T-Sport 7ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับส่วนนักกีฬานะครับแต่ละประเภทชุดกีฬาของสมาคมกีฬานะฮะก็พร้อมที่จะเดินทางไปนะครับพลเรือเอกชยุทธนาเวศภูติกรนะครับผู้จัดการทีมเรือใบทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์นะครับก็ให้วาดนะครับให้กับนักกีฬาทั้ง12คนนะครับแล้วก็ทีมมาสตาฟโค้ชนะแล้วก็เดินทางไปญี่ปุ่นเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งความการซ้อมของนักกีฬาทีมเรือใบทีมชาติไทยเนี่ยนะครับมีกำหนดการซ้อม9ถึง22กันยายนนะครับแล้วก็จะมีรอบแข่งขันจริงก็คือ23กันยายนถึง5ตุลาคมนะครับพลเรือเอกชยุทธก็บอกว่าขอให้นักกีฬานะมุ่งเน้นนักกีฬานะไปปรับสภาพแวดล้อมของสนามแข่งขันสภาพลมสภาพคลื่นกระแสน้ำและสภาพอากาศตลอดจนเก็บข้อมูลด้านเทคนิคเพื่อนำวิเคราะห์แล้วก็วางแผนการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเรามีนักกีฬาของเราอดีตก็จะมีทางด้านของน้องตั้มนะนาวีธรรมสุนทรคนนี้เจ้าของเหรียญเงินประเภทออฟจิมิทเอเชียนเกม2006นะจะร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่6จะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองด้วยนะจับคู่กับเนครับนิชาภาไหวไวนะครับลงแข่งขันในประเภท470นะครับก็ทั้งคู่คาดหวังว่าจะได้เหรียญนะครับแล้วก็สมาคมแข่งขันเรือใบนะสมาคมกีฬาเรือใบก็มั่นใจว่าจะได้สัก 3-4 เหรียญนะครับโดยเฉพาะประเภทอาร์กาโฟหญิงนะครับน่าจะได้เหรียญทองเพราะนักกีฬาของเราอยู่ในระดับต้นๆของเอเชียเลยนะครับจากนั้นทีมแบดมินตันนะครับของเราก็เตรียมพร้อมเหมือนกันนะพลอากาศเอกมนทนสัชกรนายกสมาคมนะของสมาคมกีฬาแบดมินตันนะครับบอกว่ามั่นใจแล้วครับว่าแบดมินตันคราวนี้1ถึง2เหรียญได้แน่นอนนะครับทั้งบุคคลและทีมแล้วก็ข่าวดีนะครับเดชาพลภัวรานุเคราะห์น้องบาสนะครับอาการบาดเจ็บหัวเข่านะที่ต้องถอนตัวจากการแข่งขันก่อนหน้านั้นเนี่ยนะในการจับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานตอนนี้อาการบาดเจ็บหายกลับมาแล้วนะแล้วก็ได้จับคู่ลงกับเฟรมอย่างแน่นอนและมั่นใจและจะได้เหรียญ นะครับส่วนเมรัชนกอินทนนท์นะครับก็มีความฟิตกลับมานะไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วนะครับซึ่งการแข่งขันแบดมินตันรายการนี้เนี่ยนักกีฬาของเราก็คาดหวังนะฮะ1-2เหรียญ นะครับโดยเฉพาะโค้ชส้มนาวาอากาศโทหญิงสราลีทุ่งทองคำผู้จัดการทีมแบดมินตันชุดนี้นะก็บอกว่าวิวกุลุทธวิทยาศาสตร์แล้วก็เมรัชนกอินทนนท์เนี่ยจะนำทัพนักแบดมินตันของเราเข้าแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้วิวนะถ้าแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่มีโอกาสคว้าเหรียญ นะส่วนเมรัชนกอินทนนท์จะผนึกกำลังกับมิวพรประวีช่อชูวงนะครับซึ่งเพิ่งได้เหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026นะครับซึ่งทั้งเมย์และมิวไม่มีอาการบาดเจ็บนะอยู่ที่ช่วงของการเรียกความมั่นใจนะก็มีโอกาสได้ลุ้นเหรียญรางวัล นะครับแล้วก็ข่าวดีอย่างที่ผมบอกนะครับบาสเดชพลภัวรานุเคราะห์นะครับกับอาการบาดเจ็บหัวเข่าในช่วงแข่งขันก่อนหน้านั้นในเดือนสิงหาคมในแบดชิงแชมป์โลกหายทันครับนะตอนนี้กำลังสร้างความมั่นใจนะครับในการจับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานนะครับหญิงคู่ไม่ว่าจะเป็นมูนากับอันนาครับเบญญาภากับนัทการเอี่ยมสะอาดนะครับน้องแพทกับน้องกัจจังฮะฮาไททิพย์มิจาดกับณปภากรตุงคสถานก็จะเป็นคู่ดาวรุ่งที่พร้อมที่จะสร้างโอกาสเข้ามาลุ้นเหรียญ นะครับรวมถึงชายคู่ที่มีพีพีรัชชัยสุพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลจะสร้างเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนรอเชียร์กันนะครับมากรรมกีฬาเอเชียนเกมแข่ง4ปีครั้งแล้วก็นักกีฬาจะแข่งขันในนามทีมชาติไทยนะแตกต่างกับการเล่นอาชีพนะครับซึ่งนักกีฬาเล่นอาชีพแข่งขันเพื่อตัวเองแต่นี่คือไปในนามทีมชาติไทยธงชาติไทยนะอยู่ที่หน้าอกนะไทยแลนด์อยู่หลังเสื้อนะนักกีฬาก็จะเล่นนะเพื่อทีมชาติไทยนะแล้วก็นะก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดและสามารถลุ้นนะครับว่า 1-2 เหรียญของแบดมินตันมีอย่างแน่นอนนะครับรอเชียร์กันนะครับจากแบดมินตันคุณผู้ฟังครับมีกีฬาอะไรไทยไหมก่อนที่จะไปฟุตบอลนะครับยังมีทีมวิวเซิร์ฟไปแล้วนะเดินทางไปวันนี้เองนะวิวเซิร์ฟนะครับ คลื่อนไหวทีมเคลื่อนไหวของทีมนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยนะวินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนะก็เดินทางนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ไปญี่ปุ่นนะครับเรียบร้อยนะฮะก็เดินทางไปเพื่อแข่งขันนะครับเรามีหลายนักของเรามีน้องคนหนึ่งที่เป็นลูกครึ่งนะซึ่งผลงานได้ดีนะอย่างน้องน้องวิวนะวิลเลียมแมคคินสันลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับในรุ่น IQ ฟรอยนะรุ่นทั่วไปชายแล้วก็มีน้องวานนะครับวัชราวิทย์ทนอุบนะครับประเภท IQ ฟรอยอายุไม่เกิน19ปีนะฮะตามไปด้วยนะวันที่14นะก็คุณพัฒนาบุญยศสวัสดิ์นะเลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเอเชียนเกมคราวนี้นะชิงเงิน4เหรียญทองนะนักกีฬาของเราก็ไปเก็บตัวล่วงหน้าเหมือนกันนะเพื่อคล้ายๆกับเรือใบอ่ะนะวินเซิร์ฟก็เล่นกับน้ำเล่นกับทะเลนะครับก็ไปเล่นกับลมเล่นกับคลื่นนะก็ไปเรียนรู้เรื่องของลมคลื่นนะครับที่สนามแข่งขันจริงนะครับลมที่ญี่ปุ่นคลื่นที่ญี่ปุ่นเหมือนกับที่ภูเก็ตนะแรงๆสูงขนาดนั้นเลยนะนักกีฬาของเราเก็บตัวทั้งไปพัทยาทั้งไปภูเก็ตและบางทีก็หลายคนลูกครึ่งก็ไปเก็บตัวอยู่นู่นออสเตรเลียนะครับแล้วก็ทางด้านของคลื่นของญี่ปุ่นนะที่นาโกย่าเนี่ยไม่แตกต่างจากไทยเท่าไหร่นะครับนักกีฬาของเราก็ไปเดินทางไปเก็บตัวนะซ้อมอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ใช้เวลาการซ้อมนี่ก็ไปคุ้นเคยกันนะครับ 9-4 กันยายนก่อนที่จะแข่งขันนะครับนี่ทีมวินเซิร์ฟนะครับโอ้นะก็ชื่นใจนะนักกีฬาของเราเดินทางไปแข่งขันแล้วเราก็รอเชียร์นะนะครับ4ปีครั้งเดียวนะคือตั้งเป้าไว้14เหรียญทองผมก็เชื่อว่าเกิน10แน่นอนอ่ะนะมีการลุ้นถึง15ด้วยอ่ะนะครับเอ้ามาดูเรื่องของฟุตบอลกันบ้างนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาบอริสดอร์ทมุนด์กับเบียร์เรอลนะที่สนามซิกนัดอิตูน่าปาร์กนะครับคู่นี้ถึงแม้ว่าดอร์ทมุนด์จะชนะไป 3-2 แต่ว่ามีเหตุเซอร์ไพรส์เหตุที่โอ้โหแทบจะตกใจเหมือนกันเมื่อคืนที่ผ่านมานาทีที่26ครับคอนสแตนติออสคาเรซานะครับนักเตะของเสือเหลืองดอร์ทมุนด์นะจ่ายบอลให้เพื่อนปั๊บแล้วเจ้าตัวก็ซุดลงกลางสนามแล้วก็ส่งสัญญาณนะบอกว่ามีปัญหากับทางร่างกายนะเจ้าที่ต้องมาดูแลนะครับแล้วก็เกมหยุดชะงักไปนะพาขึ้นเปลออกจากสนามนะครับปรากฏว่าแพทย์ก็ลงนะครับแจ้งว่าทางด้านของคอร์เดซาร์มีปัญหาเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตนะฮะส่งไปที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ดูอาการอย่างใกล้ชิดนะครับก็อายุแค่18ปีนะเพิ่งย้ายมาจากสโมสรแก๊งนะครับจากเบลเยียมนะแล้วก็ลงสนามมาแล้ว5นัดนะตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับก็ขอให้หายกลับมาแล้วก็ไม่เป็นอะไรมากมายนะครับสำหรับคอนสแตนติออสคาริซัสนักเตะของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับดอร์ทมุนด์ชนะนะ3-2นะครับส่วนเมื่อวานนี้เอลิงฮาลันนะครับอย่างที่บอกอ่ะโอ้โหยิงกระจายหายห่วงนะครับแล้วก็จะยิงต่อไปได้อย่างเรื่อยๆแหละนะแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็พาแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะปอร์โต้ 2-0 เจ้าตัวหลังจากที่ตัดผมทรงใหม่เนี่ยนะฮะผมสั้นกว่าเดิมนะครับหล่อเหลาเอาการเชียร์นะแต่ฝีเท้าก็โอ้โหเก่งพร้อมกับหน้าตานะครับยิงไป2ลูกอะนะครับโอ้โหก็ทำให้ทีมเรือใบสีฟ้านะเก็บ3คะแนนนะครับในการชนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะด้วยชัยชนะเหนือปอร์โต้ 2-0 นะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดต่อไปแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับส่วนปอร์โต้เจอกับเรอัลเบติสนะครับเออร์ลิงฮาลันนะฮะยิงประตูให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปแล้ว36ประตูนะครับแล้วก็เป็นดาวซันโวสูงสุดของเรือใบสีฟ้าในรายการนี้นะครับก็36ประตูอดีตนั้นเคยมีกุนอากัวโรนะอดีตนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาตอนนี้แขวนสตาร์ทไปแล้วนะน้องกุนอาเคโรนะซึ่งมีปัญหาเรื่องของหัวใจใช่ไหมตอนนั้นยิงไป3ประตูใน36ประตูในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะเชื่อว่าเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับนัดหน้าก็แซงแล้วนะอาจจะเป็น37 38 39 40ประตูนะครับนะก็คู่อื่นๆนะครับก็เรอัลมาดริดนะครับก็เปิดบ้านนะเปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์มิลาน2-1นะครับคนที่ยิงประตูนะครับ1-0ก็เคเลียนเอ็มบัปเป้นะลูกที่2ก็เฟเดวันเวเดนะครับเฟเดวันเวเดนะครับ 2-0 ส่วนอินเตอร์มิลานตีไข่แตกได้จากคาร์ลอสอากุสโตท้ายเกมในครึ่งหลังนะครับโฮเซ่มูรินโญ่นะเข้ามาถ้วยนี้เป็นสมัยที่19แล้วนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็คว้าชัยชนะเหนื่อยเล็กน้อยนะแต่ก็ชนะคว้า3แต้มนะครับนัดต่อไปเรอัลมาดริดนะจะไปเยือนโรม่าในถ้วยใบนี้นะครับส่วนอินเตอร์มิลานจะกับคลับบรุกนะครับแอสตันวิลล่าทีมที่ผมแอบเชียร์ลุ้นเชียร์อยู่นะครับนะชนะสักทีและยิงประตูได้ด้วยนะ เอาชนะครับบรูคจากเบลเยียม3ประตูต่อ2นะครับไปเยือนด้วยนะชนะนะครับจอห์นแมคกินยิงลูกแรกนะครับแต่ว่าครับบรูคตีเสมอจากอูโก้เวทูเซนนะครับเอเมเลียบูเอนเดียนะครับยิงให้นำ 2-1 อีกนะครับแล้วก็นิโคลัสแจ็คสัน 3-1 นะครับนิโคลัสแจ็คสันนี่น่าจะย้ายมาจากเชลซีนะครับแล้วก็ท้ายเกมนะครับนิโคลายเทโซลีนะยิงจุดโทษให้กับครับบรูคไล่มานะ 2-3 แต่ไม่พอฮะนะแค่นี้ก็พอแล้วสิงห์ผงาดบอกว่าพอแล้วอย่ายิงเยอะนะให้ฉันชนะบ้างนะฮะก็เป็นชนะนัดแรกในฟุตบอลลีกในฤดูกาลในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนะก็ได้3แต้มแต่ในฟุตบอลลีกของพรีเมียร์ลีกยังไม่ชนะเลยนะแอสตันวิลล่าเนี่ยนะครับนัดต่อไปของแอสตันวิลล่านะในถ้วยใบนี้นะครับเจอกับเฟเนบาเช่นะครับส่วนครับบรูคบุกไปเยือนอินเตอร์มิลานนะวันที่13ตุลาคมนะครับนี่คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแหมนะเตะกันเพิ่งนัดแรกนะฮะทางด้านของอะไรนะ Opta Analyze นะครับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์จำลองการแข่งขัน 10,000 ครั้งนะประเมินโอกาสว่า36สโมสรนะว่าใครจะได้แชมป์คุณฟังเชื่อไหมล่ะเขาบอกว่าอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์อ่ะ 90.9% นะฮะโอ้โหมองได้ยังไงนะตามลงมาด้วยบาเยิร์นมิวนิก 19.4% นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ 12.3% นะบาร์เซโลนาอยู่ที่ 8.2% นะส่วนปารีสแซงต์แองแร์นะแชมป์2สมัยติดนะแต่ง5นะครับโอกาสคว้าแชมป์ 7.1% นะครับโอ้นะลิเวอร์พูลก็นู่นละ9ถึง10ก็เป็นลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอินเตอร์มิลานแอสตันวิลล่าตามลำดับนะครับโอ้นะก็ยาวๆกันไปนะครับคืนนี้ลิเวอร์พูลแข่งคู่ด้วยเนี่ยได้คุยกันนะครับก่อนหน้านั้นผมคุยเรื่องของบาลังดอร์นะครับนะฮะกุนซือที่มีโอกาสลุ้นรางวัลบาลังดอร์ที่มีการประกาศรายชื่อมานะคุณผู้ฟังคิดว่าใครจะได้นะมิเกลอาร์เตต้าอาร์เซนอลลุยเดลาฟอนเต้ทีมชาติสเปนนะครับอูนายเออร์มอรี่อัสตันวิลล่าเวลชองคอมพานีบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็หลุยส์เอนริเก้ปารีสแซงต์แชร์แม่งนะครับทั้ง5คนมีผลงานที่แบบโอ้โหต้องบอกเลยนะว่าสุดยิ่งใหญ่อะมิเกลอาร์เตต้าก็คว้าแชมป์กับอาร์เซนอลหรือเดลาฟอนเต้ก็แชมป์ของสเปนนะอูนายเออร์มอรี่ก็พาอัสเซมิล่าคว้าแชมป์เวซองคอมพานีเนี่ยถ้วยแชมป์ในประเทศเยอรมนีก็กวาดกันหมดนะฮะหรือเอนริเก้อย่างที่บอกนะฮะยูฟ่าแชมป์ลีกแล้วก็แชมป์ลีกของฝรั่งเศสใครจะได้ก็รอติดตามนะต้องมีคนหนึ่งนะครับที่ได้นะครับส่วนอีก4คนไม่ได้นะครับส่วนนักเตะเนี่ยนะของ30คนที่ประกาศรายชื่อมานะครับนักเตะยอดเยี่ยมบอลลงดอนะ2026นะครับปารีสแซงต์แชร์แม่งเขามีถึง10คนน่ะนะไม่ว่าจะเป็นฟารานตอเรสคาวิซาคาวาสเตเลียมากินยอสอุสมานเดมเบเล่วิดินญานะครับคร่าวๆนะที่เป็นตัวเต็งนะครับส่วนคนอื่นๆนะที่เหลือจากลีกสโมสรอื่นๆแฮร์รี่เคนมีชื่ออยู่นะวินิซุสจูเนียนะครับฟาเบียนรุยนะครับวิลเลียมซาลิบานะดายุอุบาเมกาโน่นะฮะบูโน่เฟอร์นันนะจากแมนยูนะโปรตุเกสนะครับปาวคูเรซี่มาคูคูเรย่านะหนุ่มผมฟูนะครับจูดเบลลิงแฮมนะครับลุยดิอาสนี่นะลามินยามานนะครับเออริงฮาเลนก็มีชื่ออยู่นะครับรวมถึงเลโอนีลเมสซี่ซาดิโอมาเน่นะครับนะก็จะมีคนหนึ่งนะที่ได้รางวัลไปจะเป็นใครก็รอติดตามเช่นเดียวกันนะครับเมื่อคืนนี้มีคาราบาวครับด้วยนะซันเดอร์แลนด์ชนะเฮาซิตี้ 1-0 นะครับคริสตัลพาเลซชนะมิดเดิลสโบรว์ 3-0 บอนมัดชนะลินคอล์นซิตี้ 4-0 นะครับมินวอลแพ้นิวคาสเซิล 0-1 นะครับค่ำคืนนี้เชลซีเจอกับลีดยูไนเต็ด 2:00 นะครับแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสตุตการ์ดเจอกับไวกิ้งนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนเจอกับกาลาตาสรายในค่ำคืนนี้นะครับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับชุดใหญ่แล้ววันนี้ขอประเดิม3แต้มเจอกับสโลวานบราติสลาวานะครับนะก็รอติดตามกันนะคู่อื่นๆก็จะเป็นด้านของบาร์เซโลนาเจอกับเฟยนูสนะครับบาร์เซโลนามีฮันซี่ฟริกนะครับคุมทีมส่วนเฟยนูสก็มีโจวานนี่ฟานบ็อกเฮิร์สนะครับนักเตะสำคัญของบาร์ซ่าน่าจะลงครบนะครับลามินยามันนะครับเปตรีโรดี้โรมันโลเปสนะครับแอนโทนีกอร์ดอนราฟินญานะแอนโทนีกอร์ดอนเพิ่งซื้อไปจากนิวคาสเซิลไปอยู่บาร์ซ่านะครับนะก็อยู่ที่ว่าทางด้านของเฟยนูสจะยันได้อยู่หรือเปล่านะครับปารีสแซงต์แชร์แมงเจอกับสโลวานบราติสลาวาก็ชุดใหญ่นะครับประเดิม3แต้มในค่ำคืนนี้ส่วนลิเวอร์พูลนะครับเจอกับแอตเลติโกมาดริดคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้นนะครับยิงกันเยอะด้วยนะฮะลิเวอร์พูลอันโตนิโอลิอาโอลานะครับก็ประเดิมในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็จะไม่มีนักเตะที่ ไม่มีนักเตะที่เจ็บนะครับนะเคียซ่าเอนโดไม่มีชื่อนะครับเอดูโกเอดีเก้นะอูโกเอดีเก้เนี่ยเจ็บเอ็นร้อยหวายนะฮะคอนเนอร์เบสลีย์นะฮะโจวานนี่เลโอนี่เนี่ยเจ็บหัวเข่ายังไม่หายเลยนะครับโจโกเมสแหละจะหายกลับมาทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะก็มีนักเตะคนหนึ่งที่เล่นทันได้ก็คือโรนันอาฮาโรนะครับโรนันอาราโฮคนนี้ซื้อไม่ใช่สิยืมมานะจาก

0: ใหญ่แล้วครับนะทางด้านของอัลเบรซีเอเซ่นะมาตินโอเดกาดบุคาโยซาก้าก็จะเป็นนักเตะสำคัญของทีมรวมถึงคาเรนไรท์ด้วยนะครับจะไปเยือนนาโปลีนะก็น่าสนใจนาโปลีมีฮอยลุนนะมีทางด้านของคืนเดอบรอยด้วยนะครับเอาละผลเป็นยังไงพรุ่งนี้มาแจ้งให้ทราบนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครกรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะไชนีสไทเป 3-2 เซตคว้าชัย3นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนาอันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิส

0: ารประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดงานสารสายใหญ่เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:46 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ทับ2569ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานครเวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างทรงพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นวันนี้ในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากเพื่อถวายความเคารพครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และกิตติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์การถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่วันนี้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีอาคารชั่วคราวตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ที่มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและเป็นกลไกบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐท้องถิ่นเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอกภาพสำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการลงนามถวายความอาลัยนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรีการนำเสนอ8ชุดไทยพระราชนิยมและสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำดอกไม้จันทร์ดอกพิกุลดอกไม้ประจำจังหวัดสำหรับใช้ในพระราชพิธีเดือนธันวาคม2569โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีนำคณะวิทยากรมาสาธิตและให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมลงมือทำจริงจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้จากใจเหล่ากาชาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวง
2: นายสุชาวทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีเพื่อแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวนหนึ่งหลังในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนออนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในงานของดีเมืองนราประจำปี2569
3: นายธนาวิชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569วันที่12ถึงวันที่21กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพันษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสโดยกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็น1ใน5กองงานหลักโดยตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสได้จัดการประชันเสียงนกเขาชวามาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นครั้งที่42แล้วในแต่ละปีจะมีผู้ส่งนกเขาชวาเข้าประชันเสียงจำนวนมากทั้งจากในประเทศและต่างประเทศถือเป็นสนามการประชันเสียงที่มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับอย่างมากทั้งนี้การประชันเสียงนกเขาชวาปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพันษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองงานวันลองกองและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประชันเสียงนกเขาชวาภายในงานของดีเมืองนราในวันที่17กันยายนซึ่งขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกันปภิชานันทเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในพื้นที่ห่างไกล
4: นางสาวดำรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปจำนวน400คนเข้าร่วมรับบริการในโครงการตรวจวัดค่าสายตาก่อนดำเนินการประกอบแว่นส่งมอบให้ในภายหลังโดยโครงการดังกล่าวเกิดจากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยปัญหาด้านสายตาของผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังต้องประกอบอาชีพหรือดูแลบุตรหลานในครอบครัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นโดยที่ผ่านมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว4ครั้งรวม 1,600 คนและในปี2569นี้ได้ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมในอำเภอบางสะพานอีก400คนสร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: กรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติน
5: างยุติกาอิสรางกูลณ อยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพิพิธภัณฑ์ไทยเชื่อมโลกสอดคล้องนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งผลักดันทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมท่องเที่ยว4เส้นทางพิพิธภัณฑ์ได้แก่เส้นทางรักนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์ในวันนี้เส้นทางมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาในวันที่19กันยายนเส้นทางมิวเซียมสยามสำรวจชุมชน2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาวันที่20กันยายนและเส้นทางพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญวันที่21กันยายนเพื่อเชื่อมโยงผู้คนชุมชนและประเทศไทยเข้ากับประชาคมโลกด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สลาวุฒิเวชกิจผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่ามหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์ในกำกับดูแล40แห่งและร่วมมือกับชุมชนโดยรอบสร้างพื้นที่เรียนรู้อย่างเท่าเทียมมาลชโยรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจับมือเอกชนสร้างระบบนิเวศสุขภาพในการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านยายกระดับด้านการแพทย์และสุขภาพไทยสู่ Medical Investment Hubตั้งเป้าให้ไทยเป็นผู้ร่วมวิจัยพัฒนาและเป็นฐานการผลิตนวัตกรรมสุขภาพของภูมิภาค
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายชอนเคโอนิลเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยและนายดรูออโต้ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัท MSD ประเทศไทยจำกัดหรือ MSD ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนระบบนิเวศสุขภาพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านยาระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ MSD โดยนายพัฒนากล่าวว่าไทยกำลังเดินหน้ายกระดับด้านการแพทย์และสุขภาพให้เป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ผ่านนโยบายMedical Investment Hub ใน3เสาหลักได้แก่ Service Hub, Research and Development Hub และ Product and Health Manufacturing Hub โดยตั้งเป้าสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของ GDP และยกระดับขีดความสามารถแข่งขันด้านสุขภาพจากอันดับ56สู่50อันดับแรกของโลกความร่วมมือกับ MSD ครั้งนี้ครอบคลุมการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีน HPV และ PCVการลงทุนทดลองทางคลินิกราว 2,500 ล้านบาทในปี 2026 ถึง 2027 และต่อยอดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยความสมัครใจสำหรับยา HPV PEP ซึ่งเปิดโอกาสให้ไทยพัฒนาศักยภาพด้าน API และการผลิตในประเทศมากขึ้นพร้อมตั้งเป้าระยะยาวยกระดับไทยจากผู้ซื้อและผู้นำเข้านวัตกรรมสู่ผู้ร่วมพัฒนาและฐานการผลิตนวัตกรรมสุขภาพยั่งยืนและจะเป็นต้นแบบในการต่อยอดความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำรายอื่นต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากแคนาดาหลายรายการอาทิเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รถจักรยานยนต์และผลิตภัณฑ์นมโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่29กันยายนนี้ประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังมาตรการภาษีตอบโต้ของแคนาดากับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการมูลค่าราว 27,600 ล้านดอลลาร์แคนาดามีผลบังคับใช้หลังเที่ยงคืนของวันที่8กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้กรณีที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการในอัตราร้อยละ50เมื่อเดือนที่แล้วด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดากล่าวว่าการที่แคนาดาลดการพึ่งพาสหรัฐซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดย่อมมีต้นทุนที่ต้องแลกมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันดิบเบรนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 มาอยู่ที่ 100.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในวันนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันดิบเบรนสูงกว่าระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83 มาอยู่ที่ 94.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทางนี้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ25นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากความหวังที่จะบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานถึง6เดือนเริ่มริบหรี่หลังทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดิอาระเบียและอาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันผ่านทะเลแดงที่เป็นทางเลือกสำคัญนอกเหนือช่องแคบฮอร์มูซคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้ตรวจพบทหารเกาหลีเหนือรุกล้ำเส้นแบ่งเขตทางทหารหรือ MDL ซึ่งตั้งอยู่เขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ในจุดที่เกาหลีเหนือกำลังเสริมแนวป้องกันมากกว่า20ครั้งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามากกว่าตลอดทั้งปี2568ที่มีรายงานรวมทั้งหมด17ครั้งอย่างไรก็ตามการรุกล้ำดังกล่าวไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแต่อย่างใดคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพเกาหลีใต้ดำเนินการตอบโต้ด้วยการยิงปืนเตือนภายใต้กฎการใช้กำลังและกำลังพิจารณาแนวทางในการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนรวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ตรวจภายในเขตปลอดทหาร DMC ฝั่งทางตอนเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสายซีนัดสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยกันตบเอาชนะไชนีสไทเปไปได้3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่ม2คะแนนทำให้แข่ง3นัดมี7แต้มผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม C ไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียอันดับ2ของกลุ่ม A สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายนนี้ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport TV ช่อง29เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูมือ161เยาวชนเอเชียดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะคิมเซบอนมือวางอันดับ2ของรายการและมือ69เยาวชนเอเชียจากเกาหลีใต้2-0เซต6-4และ6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4และมือ80เยาวชนเอเชียที่เอาชนะสวาระปาวาจากอินเดียมือวางอันดับ8และมือ135เยาวชนเอเชียมาได้2-0เซต6-0และ6-1ด้านชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์เอาชนะกานเรศครูศักดิ์กยวงศ์2-0เซต6-0และ6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภิวัตเครือวันที่เอาชนะจายเชิญชาญจากมาเลเซีย2-0เซต6-2และ6-2นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026พร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจรวมไปถึงความภาคภูมิใจให้ทุกคนพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นั้นประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุด
10: เราเองก็มีการทำงานร่วมกับสารทูตแล้วก็มีหน่วยงานของกกท.เราที่เดินทางไปร่วมด้วยจะทำงานร่วมมือกับทางญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของสภาพอากาศความเสี่ยงต่างๆซึ่งต้องประเมินตลอดการแจ้งเตือนการดูแลก็ทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับโดยความร่วมมือทั้งไทยและก็ประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพเองก็ดูแลอย่างดีเพราะงั้นก็อะไรที่ประเมินความเสี่ยงแล้วถ้าจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการใดๆเนี่ยทางไทยเองกับทางญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพก็พร้อมที่จะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องข้อมูลในเรื่องของแผนการเป็นมันยกอะไรก็ตาม
9: นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้เริ่มที่ทีมแบดมินตันทีมชาติไทยโดยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแต่ต้องติดตามสภาพร่างกายเป็นรายบุคคลพร้อมเชื่อว่าทีมไทยมีโอกาสคว้า 1-2 เหรียญรางวัลทั้งประเภทบุคคลและทีมซึ่งวิวกุลวุฒิวิทิศสารและเมรัชนกอินทนนท์จะเป็นกำลังหลักนอกจากนี้หญิงเดี่ยวยังมีหมิวพรปวีช่อชูวงศ์เจ้าของเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026ซึ่งไม่มีอาการบาดเจ็บและกำลังมั่นใจส่วนคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ซึ่งเจ็บเข่าจากศึกชิงแชมป์โลกอาการไม่รุนแรงและอยู่ระหว่างฟื้นฟูเพื่อกลับมาจับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานขณะที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยได้ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้ากว่า2สัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบสภาพสนามแข่งขันจริงโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งนักกีฬาไปเก็บตัวล่วงหน้าจะช่วยให้คุ้นเคยกับสภาพลมสภาพอากาศและคลื่นทะเลในสนามจริงเพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประกาศเปิดตัวมาริโอซิลวาเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่สู้ศึกฤดูกาล 2026-2027 แทนที่มาร์คแจ็คสันที่ขอลาออกโดยจะเริ่มประเดิมคุมทัพปราสาทสายฟ้าในเกมเปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้เวลา 18:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
12: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
11: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
13: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในวันนี้เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นตอนจบติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

วันต่อมาก็โทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องยืดเยื้อว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันหรอกนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาที่ไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่านกลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ผมเผลอเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปไปนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาพก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปมีน่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2 เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2 เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2 คนเหลือพี่2ที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่3พี่4เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลถ้าเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบให้เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นและก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปเสียทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

อีก2ปีต่อมาผมสอบเอนทรานซ์ไม่ติดตามคาดผมออกจากบ้านไปใช้ชีวิตอิสระเช่าหอพักแถวหน้ารามหลังจากนั้นไม่นานนักผมกับเพื่อนหุ้นกันขายเสื้อผ้ามือสองชีวิตก็เริ่มห่างเหินแล้วก็ตัดขาดจากครอบครัวจะมีก็เพียงพี่สี่ที่เรียนรามเหมือนกันเธอจะคอยแวะมาหาส่งข่าวที่บ้านให้ทราบเป็นระยะแม้บางครั้งผมจะย้ายหนีไปขายซอยอื่นพี่สี่ก็ยังคงตามเจอแปลกแต่จริงหลังจากที่พี่ต้นกลับมาจนหลายสิบปีผ่านไปเราก็ยังไม่เคยมีภาพถ่ายครอบครัวที่อยู่กันครบสักภาพเหตุการณ์วันที่แสนศักดิ์ชกชนะนั้นคงทำให้ใครต่อใครขยาดที่จะเสนอความคิดนี้และก็คงไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแน่นอนผมเองก็ไม่อยากจะเป็นผู้แพ้ที่โดนชกหน้าบวมอีกครั้งและถ้าไม่ใช่ผมคนอื่นๆก็คงไม่มีใครกล้าพอที่จะพูดแม้แต่วีรบุรุษที่มีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายก็เถอะจนวันหนึ่งคือวันนี้เขาถึงคิดจะถ่ายรูปครอบครัวขึ้นมาอีกครั้งไม่รู้เป็นเพราะความกล้าหาญหรือว่าเพราะการเวลาเยียวยาบาดแผลนั้นจนแห้งสนิทแล้วผมถามเขาว่าไม่สายไปหน่อยเหรอเขาตอบว่าไม่สายหรอกตราบใดที่เรายังอยู่กันครบแต่งตัวหล่อๆด้วยนะพี่ต้นฝากบอกให้เอาสูตรมาด้วยรูปจะได้ออกมาสวยงามพี่สี่ส่งข้อความมาทางโทรศัพท์มือถือพยายามร่าเริงเธอคอยทำหน้าที่เป็นกาวใจรั้วโซ่ข้อกลางเสมอบางทีสังคมก็จำเป็นต้องมีคนแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแต่หลายครั้งก็ทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมไม่มีสูตรผมตอบไปห้วนกระด้างไม่มีไอคอนหน้ายิ้มใดทั้งสิ้นมีแต่เสื้อยืดกับกางเกงยีนผมรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องเสื้อผ้าขึ้นมาทันทีทั้งที่ตัวเองก็มีสูตรนะแทนที่จะตอบรับไปดีๆหรือไม่ก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยเรื่องก็จบแต่ผมกลับต่อเรื่องให้มันยืดเยื้อซะเองรู้ที่จริงผมก็แค่ต้องการแสดงพลังแห่งการขัดขืนฝืนต้านขณะที่กำลังยอมจำนนแต่โดยดีเพื่อปกปิดความรู้สึกนั้นไม่ต้องจ้ะเดี๋ยวจะบอกพี่ต้นเตรียมสูตรเผื่อไว้ให้นะพี่สี่ทำหน้าที่กาวและโซ่อย่างเต็มที่แต่ก็นั่นแหละบางครั้งก็พลาดเธอกลายเป็นไฟแช็กประโยคนั้นจุดไฟให้ผมทันทีไม่ต้องโชคดีที่ตัวหนังสือตวาดไม่ได้แต่มันก็ยังห้วนสั้นเหมือนเดิมคราวนี้ผมเขียนเพิ่มไปอีกว่าถ้ากลัวรูปออกมาไม่ลงตัวไม่สวยงามไม่ต้องมีผมก็ได้หนึ่งนาทีต่อมาข้อความนี้มีคำว่าอ่านแล้วปรากฏให้เห็นแต่ไม่มีคำตอบใดตามมาพี่สี่เงียบหายไปโซ่คงตกใจผมคงรู้สึกว่ากำลังได้เปรียบตอนคู่ต่อสู้จนมุมหมดแรงโต้ตอบเลยเขียนไปอีกว่าในครอบครัวเราเองก็มีชนชั้นไม่ใช่ทุกคนจะรวยเท่ากันจะมาเรียกร้องให้ใส่สูตรโน่นนี่เหมือนกับทุกคนเป็นไปไม่ได้ค่าถ่ายรูปในสตูดิโอระดับนี้เป็นหมื่นๆผมไม่มีตังค์จ่ายหรอกนะและผมก็ไม่อยากได้รูปด้วยถ้าแน่จริงที่ทุกคนแต่งตัวตามสภาพเป็นจริงที่มีอยู่สิเอาไหมล่ะไอ้ที่ได้ถ่ายกันใส่ชุดสูทชุดไทยหรูหราเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงแค่สร้างภาพให้สวยงามผมใส่อารมณ์เต็มที่ทุกตัวอักษรเมื่อส่งข้อความหลายประโยคนี้ออกไปแล้วผมแอบรู้สึกสะใจนิดๆแต่เมื่ออ่านทบทวนอีกครั้งใน 2-3 นาทีต่อมาก็ถามตัวเองว่าเขียนไปทำไมเราไปกระแทกพี่สี่ทำไมเธอไม่เกี่ยวอีกอย่างเขียนไปแล้วมีประโยชน์ตรงไหนมันเหมือนเรากำลังเปรียบเทียบและในขณะเดียวกันก็แสดงปมด้อยของตัวเองเพื่อยกปมเด่นของคนอื่นให้สูงเด่นยิ่งขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นวิถีที่เราเลือกเองอย่างที่เราคอยยืนหยัดมาตลอดแล้วก็ยืนหยัดกับใครต่อใครหรือว่ามันเป็นแค่ปมด้อยที่เราเองก็ยอมรับลึกๆอยู่ในใจว่าเป็นผู้แพ้แล้วก็เครียดแค้นชิงชังคนที่ชกชนะบนสังเวียน

วันถ่ายรูปปีนี้แสนศักดิ์ไม่อยู่แล้วแต่ผมกำลังจะขึ้นชกอีกครั้งพี่ต้นมารับผมที่พักแต่เช้าบางทีก็รู้สึกครึ้มใจดีเหมือนกันที่เป็นแขกคนสำคัญที่ต้องมีคนมารับถึงที่แต่อีกความรู้สึกก็เหมือนกำลังถูกประกบตัวแล้วก็จับกุมเมื่อขึ้นนั่งรถยี่ห้อยุโรปคันงามของเขาเรียบร้อยแล้วก่อนจะสตาร์ทเครื่องขับออกไปเขาชี้ไปที่นั่งด้านหลังผมเห็นสูทกับกางเกงแขวนอยู่ใส่ไม่ใส่ก็ตามใจแกพี่ต้นพูดเสียงเรียบๆเดาไม่ถูกว่าอยู่อารมณ์ไหนแต่อยากขอร้องให้แกถ่ายรูปด้วยแม่ป่วยหนักมากแล้วนี่คงเป็นรูปครอบครัวรูปเดียวและรูปสุดท้ายที่แม่จะได้เห็นในชีวิตเขานิ่งเงียบไปชั่วครู่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกำลังใช้สมาธิในการขับรถหรือว่ากำลังคิดหาคำพูดที่เหมาะสมเป็นรูปที่จะมีพวกเราอยู่ครบทุกคนในภาพนั้นเมื่อผ่านสี่แยกที่จราจรคับคั่งที่สุดในประเทศไทยมาได้แล้วถนนก็ดูโล่งโปร่งสบายขึ้นบ้างจู่ๆเขาก็เอ่ยขึ้นพี่ขอโทษนะผมงงเรื่องอะไรอ่ะก็ทุกเรื่องที่ทำให้แกไม่ชอบพี่ผมเงียบไม่ได้ยอมรับหรือว่าปฏิเสธรวมทั้งเรื่องรูปด้วยเขาพูดต่อพี่ขอโทษที่ฉีกรูปนั้นเพราะว่าอิจฉาแกอะไรนะผมช็อกสุดขีดรูปที่ถ่ายวันแสนศักดิ์ชกชนะน่ะหรอผมถามย้ำเขาพยักหน้ารับเราต่างนิ่งเงียบกันไปครู่หนึ่งผมนึกว่าพ่อเป็นคนฉีกรูปนั้นซะอีกเสียงผมหลุดออกมาจากความคิดแผ่วบางไม่ใช่เขาสายหน้าพ่อเป็นคนแปะรูปนั้นด้วยเทปใสแล้วก็ซ่อนไว้ในซองเอกสารเพราะว่าไม่อยากให้แกเห็นผมยกมือขึ้นปาดน้ำตาที่ไหลออกมาเปียกแก้มขณะที่เขาเลี้ยวรถเข้าไปจอดพักชั่วคราวในลานจอดรถของปั๊มน้ำมันพี่อยากให้พ่อกับแม่มีรูปครอบครัวนี้ให้ท่านได้เห็นถึงความรักความสามัคคีของพวกเราซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราต่างดื้อดึงเข้าใส่กันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันพี่นับถือน้ำใจแกที่แกยอมถอยหนึ่งก้าวด้วยการมากับพี่ในวันนี้พี่คิดว่าตัวเองก็ต้องถอยเหมือนกันเราถึงจะเดินต่อไปข้างหน้าได้พี่คงละอายใจไปชั่วชีวิตถ้าไม่ขอโทษแกบางครั้งเรื่องมันยุ่งยากก็เพียงเพราะว่าเราเองต่างหากที่ทำตัวเป็นศูนย์กลางเราคิดว่าเราต้องได้อะไรสักอย่างเสมอแต่เรากลับไม่สนใจคนอื่นที่สูญเสียเราคิดว่าเราต้องถูกตลอดขณะที่คนอื่นผิดทุกข้อเราคิดว่าคนอื่นต้องฟังเราแต่เรากลับไม่ฟังคนอื่นหลายครั้งเรายกตัวตนเองขึ้นสูงเป็นที่ตั้งจนเป็นกำแพงขีดขั้นไม่ส่งใจให้กันเมื่อมีปัญหาเรากลับแก้ด้วยการเอาอัตตาตัวเองเข้าสู้เราต้องการผู้ชนะและเหยียบย่ำผู้แพ้แต่นั่นย่อมไม่ใช่ทางออกไม่มีใครถูกหมดรู้ว่าผิดตลอดเราต่างรู้ซึ้งถึงข้อนั้นดีพี่ต้นขับรถออกไปจากปั๊มน้ำมันผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงไปยังจุดหมายปลายทางวันนี้ท้องฟ้าสวยใสเป็นพิเศษเราเริ่มต้นเดินทางด้วยกันอีกครั้งและผมก็ตัดสินใจเดินเข้าฉากให้เขากดชัตเตอร์ผมไม่รู้ว่าตอนนี้อหุยย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วจะถามพ่อก็กลัวว่าจะเป็นการรื้อฟื้นเรื่องเก่าวันแสนศักดิ์ชกชนะแต่ว่าถ้าเจออหุยผมอยากให้เขาดูภาพครอบครัวล่าสุดที่เราเพิ่งถ่ายกันแล้วก็ถามว่าภาพนี้คอมโพสิชันลงตัวหรือยังสำหรับผมอาจจะยังไม่ลงตัวมากนักแต่เพราะความไม่ลงตัวนี่แหละเมื่ออยู่ด้วยกันได้มันก็ทำให้ภาพดูงดงามขึ้นมากทีเดียว

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังจบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและคุมเข้มความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงยืนยันยังไม่ต้องอพยพประชาชน
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดแอร์ระเหยไวไฟสำหรับการดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนได้บล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อ นำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะขณะที่คราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงจากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่ง2บริษัทเอกชนเร่งแก้ไขรอยรั่วน้ำมันบนพระราม3พร้อมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำ

0: มันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและยานนาวาโดยการขุดค้นล่าสุดพบจุดรั่วซึมของน้ำอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมเน้นย้ำให้ทั้ง2บริษัทรับผิดชอบฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่กระทรวงพลังงานยืนยันจะติดตามการทำงานของทั้ง2บริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการด่วนให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีนำรถดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์และรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเหตุน้ำมันรั่วใต้ดินบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3คณะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงการปรับลดงบประมาณโครงการกล้องวงจรปิดและการปรับปรุงสถานพยาบาลกรมราชทัณฑ์ยืนยันไม่กระทบการดำเนินงานรวมทั้งคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษช่วงค่ำวันนี้ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา21งบประมาณกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 16,437 ล้านบาทคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกโดยนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือชี้แจงการปรับลดงบประมาณโครงการกล้องวงจรปิดหรือ CCTV และการปรับปรุงสถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ์ว่าเป็นการปรับงบประมาณการก่อสร้างยืนยันว่าไม่กระทบต่อการดำเนินงานและคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่หรือผู้ต้องขังขณะที่พันเอกสุชาติสะสมทรัพย์ชี้แจงโครงการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาทรัพย์สินของสำนักงานปปส.ที่จังหวัดขอนแก่นและสมุทรสาครว่าเป็นงบผูกพัน3ปีได้ลงนามสัญญาและอยู่ระหว่างก่อสร้างพร้อมปรับลดงบประมาณปี2570รวม 7,721,500 บาทให้สอดคล้องกับงวดงานที่คงค้างจริงชวิสาประทุมมารายงาน
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมในยามค่ำคืนแบบนี้แน่นอนเลยนะครับผมมาอยู่ด้วยกันกับเพลงพระคุณนะครับผมน้องอานอธิวัฒน์กันทปิงมาดูแลท่านผู้ฟังหนึ่งชั่วโมงเต็มๆหลังจากนี้แล้วกันนะครับผมเพลงพระคุณนะครับผมก็มาฟังเพลงลูกกรุงลูกทุ่งนะครับสลับกันไปเนาะในยามค่ำคืนแบบนี้ก็ฟังเพลงเพราะๆนะครับผมบรรยากาศเย็นๆสบายๆนะครับผมวันนี้ก็ฝนยังไม่ลงเนาะแต่ดูสภาพแบบว่าเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็มืดนะครับที่ไหนฝนตกกันบ้างอยากจะให้เรามาระวังกันนะครับแน่นอนเลยวันนี้วันที่9เดือน9นะครับผมหลายๆคนก็จะช้อปปิ้งนะครับผมหลายๆคนช้อปปิ้งทางออนไลน์หลายๆคนก็อาจจะผูกบัญชีนะครับผมไว้กับบัญชีออนไลน์ต่างๆแล้วก็ซื้อของได้ง่ายขึ้นแต่ความง่ายเหล่านี้นะครับผมหากเราไม่ระมัดระวังเนาะในเรื่องของภัยในเรื่องของโลกไซเบอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาอยู่ในคราบของนักช้อปออนไลน์ร้านค้าต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นกับพวกท่านได้ดังนั้นแล้ววันนี้เราจะเอาในเรื่องนี้มาพูดคุยสักหน่อยนะครับว่าเราจะมาระมัดระวังยังไงให้เงินในบัญชีของเรานะครับผมไม่ถูกดูดไปกับมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับแน่นอนเลยวันนี้เรายังไม่ได้เจอกันเลยทั้งวันเนาะที่จริงมีรายการบ่ายสองนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมบ่ายสองไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดแต่วันนี้มีภารกิจประชุมนั่นเองนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยละกันนะครับแต่แน่นอนเลยพรุ่งนี้อู้ข่าวเล่าความ6โมงเช้านะครับแล้วก็บ่ายโมงตรงนะครับผมกับรายการมองลำพูนนะครับผมก็มาพูดอยู่กันได้มาฟังกันได้นะครับผมมาฟังภาษายองเนาะเราไปถึงพรุ่งนี้ก็ยังคงเป็นวันพฤหัสนะครับผมก็ยังอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณนะครับผม3รายการด้วยกันพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้เรามาเจอกันในยามค่ำคืนแบบนี้ดูแลท่านผู้ฟังเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้คลายเครียดแล้วก็ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงแล้วก็เพลงเพื่อคุณในวันนี้ครับผม

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับผมกับรายการเพลงเพื่อคุณครับผมหลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆนะครับผมจากทางสถานีนะฮะโดยที่น้องอั้นจัดให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับผมก็จะได้คลายเครียดเนาะแล้วก็ผ่อนคลายไปกับบทเพลงเพราะๆนะครับผมเพลงลูกกรุงต้องบอกว่าเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาในสมัยก่อนมันมีความหมายมันเหมือนมีเรื่องราววิถีชีวิตนะที่นำมาร้อยเรียงนะครับผมทั้งดนตรีนะครับผมแล้วก็เป็นทั้งคำร้องและการนะเพลงลูกกรุงกับเพลงลูกทุ่งเมื่อก่อนสงสัยนะว่ามันต่างกันยังไงเนาะเคยไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าเพลงลูกทุ่งนะส่วนใหญ่แล้วจะเล่าในเรื่องของเรื่องราววิถีชีวิตนะฮะที่เป็นเกี่ยวกับว่าเขาเรียกว่าบ้านนอกนะเหมือนแบบว่าชนบทอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นความยากลำบากของชีวิตนะครับหรือแม้แต่เป็นเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของคนที่อยู่ในชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลนะครับผมแต่พอเป็นเพลงลูกกรุงนะครับผมก็ฟังแล้วก็ชื่อก็คือกรุงนะครับผมเป็นเรื่องราวของคนเมืองกรุงในความชีวิตไลฟ์การใช้ชีวิตในเมืองกรุงต่างๆนะครับดังนั้นแล้วก็อาจจะเป็นความแตกต่างเนาะหรือใครมีข้อมูลนะครับผมที่ความแตกต่างของลูกทุ่งกับลูกกรุงเนาะนอกจากจะเป็นแนวเพลงการเล่นดนตรีต่างๆที่อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วคำร้องต่างๆก็อาจจะเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆเนาะที่น้องอันได้หามาเผื่อใครที่มีข้อมูลก็แชร์กันได้นะครับผมเหมือนที่เกริ่นไว้ในช่วงต้นรายการนะครับว่าวันนี้9เดือน9เนาะวันช็อปของใครหลายๆคนเนาะเพราะว่าช่วงแบบวันที่เป็นเลขเบิ้ลๆเหล่านี้ก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆนะที่ทางออนไลน์หรือแม้แต่ร้านค้าต่างๆที่เป็นออฟไลน์นะก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้ผู้ซื้อนะครับเข้ามีส่วนร่วมก็คือการลดราคาหรือว่าการมีโปรโมชั่นต่างๆนั่นเองนะครับแต่โปรโมชั่นเหล่านี้นะครับมันอาจจะแฝงมากับความล่อตาล่อใจนะมิจฉาชีพนะครับเขาก็ใช้กลอุบายนี้เช่นกันใช้ช่วงเวลานี้เช่นกันในการที่จะมาหาเหยื่อนะครับผมดังนั้นแล้ววันนี้เรามาฟังกันสักหน่อยเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกไปเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับผมเงินหายจากบัญชีป้องกันอย่างไรนะครับผมไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับผมหรือไม่ให้เกิดขึ้นกับเรานั่นเองนะเรามาสร้างเกราะป้องกันนะครับเพื่อที่จะได้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือแม้แต่การใช้ชีวิตของทุกท่าน7วิธีป้องกันนะครับเงินหายจากบัญชีมาฟังกันสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ปลอดภัยในวันที่9เดือน9แบบนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับผมในเรื่องของการตั้งรหัสผ่านนะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไหนหรือการล็อกอินเข้าไปนะมันจะต้องล็อกอินผ่านอีเมลนะครับผมหรือแม้แต่การทำ OTP ล็อก2ชั้นเป็นเรื่องสำคัญมากๆการตั้งรหัสให้คาดเดายากเป็นเรื่องแรกเวลาที่เราสมัครระบบออนไลน์สักออนไลน์หนึ่งนะครับผมก็จะมีการต้องตั้งรหัสเนาะมันก็จะมีบอกขีดนะว่าเดาง่ายเดาปานกลางระดับยากอย่างนี้ครับผมตั้งให้ไปเลยนะครับให้เป็นการคาดเดายากเนาะปานกลางถึงยากก็จะถือว่าดีมากๆเลยนะอย่างน้อยประมาณ12ตัวอักษรนะผสมกันในตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตัวเลขตัวสัญลักษณ์นะครับผมบอกว่าพิมพ์ตั้งให้เป็นแบบนี้เลยแต่เนาะหลายคนก็จะบอกว่ากลัวลืมนะครับผมหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะไม่รู้จะทำยังไงจดติดไว้โทรศัพท์เลยอันนี้ไม่ควรนะต้องบอกอย่างนี้เลยจำให้ได้นะหรือว่าจดติดไว้ในสมุดแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้เกิดความปลอดภัยเนาะใช้งานแบบล็อก2ชั้นนะครับก็คือการขอ OTP ส่งมายังหมายเลขโทรศัพท์ของท่านนะครับผมทุกบริการเลยนะเพิ่มความปลอดภัยนะแม้รหัสผ่านรั่วก็ยังสามารถนะครับผมยังสามารถป้องกันได้เนื่องจากว่าการเข้าสู่ระบบต้องใช้รหัสถึง2ชั้นด้วยกันก็คือการมีรหัสที่พิมพ์เข้าไปแล้วก็เอารหัส OTP ที่ส่งเข้ามาในมือถือของเรานะในการที่จะป้องกันด้วยอีกแรงหนึ่งนะครับผมตั้งแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับหากมีการเคลื่อนไหวเนาะแจ้งเตือนเข้าออกเงินบัญชีนะตอนนี้ก็จะมีการผูกติดกับแอปพลิเคชัน LINE นะครับผมติ้งขึ้นมาปุ๊บแจ้งเลยว่าเงินเข้าเงินออกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นดีมากๆเลยเวลาเราดู LINE ก็จะนะอันนี้ถูกต้องเอ๊ะอันนี้แปลกๆเราก็จะได้รู้ก่อนนะแจ้งเตือนธุรกรรมต่างๆเนาะอย่างเช่นมีคนพยายามเข้าสู่บัญชีของเราเงี้ยมันก็จะมีการแจ้งเช่นกันนะครับผมเดินทางมาถึงข้อที่4กันแล้วครับวิธีป้องกันเนาะไม่คลิกลิงก์ไม่กรอกข้อมูลแล้วก็หรือกดเข้าไปนะในลิงก์ที่เขาส่งมานะครับจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือธนาคารนะครับไม่มีนโยบายในการส่งลิงก์ไปให้กรอกแน่นอนเลยรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐนะครับหรือนะครับผมตรวจสอบ URL นะครับที่ไม่แน่ใจก่อน URL คืออะไรก็คือไอ้ที่มันขึ้นมาเป็นเว็บต่างนั่นแหละครับผมหากมันมีการติ้งขึ้นมา
ส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าคุณได้รับโบนัสนะครับ10,000 20,000 30,000แล้วแต่นะครับผมมันก็จะมีส่งมาอย่าเพิ่งไปกดนะครับอันนั้นอันตรายมากๆเลยนะข้อ5ครับผมแยกบัญชีใช้จ่ายแล้วก็บัญชีเก็บออมนะครับผมให้แยกบัญชีใช้จ่ายชีวิตประจําวันไว้อีก1บัญชีเนาะก็จะเป็นการบริหารจัดการเงินของเราด้วยและมันเป็นการบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับต้องบอกอย่างนี้เนาะหากมีเงินโอนเข้าโอนออกเป็นเวลาแบบบ่อยๆเงี้ยก็เอาเป็นบัญชีการใช้จ่ายรายวันละกันหากเป็นเงินเก็บก็เอาอีกบัญชีนึงบางคนก็อาจจะไม่ตั้งในเรื่องของแอปพลิเคชันเลยก็ได้บางคนก็จะเป็นบัญชีแบบไปเปิดที่ธนาคารไม่สมัครบัตรไม่สมัครแอปต่างๆเนาะเพื่อความปลอดภัยนะครับข้อ6ครับผมอัปเดตระบบแล้วก็แอปพลิเคชันธนาคารสม่ำเสมอนะเนื่องจากว่าการอัปเดตระบบต่างๆเนี่ยมันจะเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยเป็นการอัปเดตความปลอดภัยต่างๆเวอร์ชันต่างๆเพื่อให้มันมีการตรวจสอบตรวจเช็คนะครับว่าแอปที่เรามีอยู่นั่นแหละปลอดภัยหรือไม่แล้วก็มีการติดตั้งในเรื่องของระบบป้องกันที่เป็นเวอร์ชันใหม่ๆนะเพื่อต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับมาถึงข้อ7แล้วครับผมเดินทางมาถึงข้อ7กันแล้วเพื่อความระมัดระวังกันการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับบางคนไปพื้นที่สาธารณะเนาะต่อ Wi-Fi ไปเลยนะครับผมบางทีนะครับผมมิจฉาชีพก็มาในรูปแบบของ Wi-Fi ก็มีนะครับผมไม่ทำธุรกรรมสำคัญผ่านอุปกรณ์สาธารณะด้วยนะครับผมใครที่ไปที่ไหนแล้วต่อ Wi-Fi สาธารณะอันนี้อาจจะต้องแบบว่าป้องกันกันสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเนาะการที่เราอยู่ๆกดเข้าไปเลยนะครับผมบางทีเราใส่รหัสต่างๆปุ๊บเขาอาจจะล็อกอินเข้ามาในโทรศัพท์มือถือของเราได้ดังนั้นแล้วก็ดูแหล่ง Wi-Fi ที่มันมีที่มามีความปลอดภัยสักหน่อยก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยในเรื่องของการเงินของเรานะวันที่9เดือน9ในเรื่องของช้อปปิ้งแบบนี้เอามาฝากกันในยามค่ำคืนหากใครกำลังนอนดูอยู่ว่าจะซื้อของอะไรระมัดระวังกันด้วยนะคะ

ช่วงที่3นะครับผมของรายการคุณของแผ่นดินนะครับผมหลังจากที่เราเสริมเกราะป้องกันนะในส่วนของการดูแลนะโทรศัพท์ของเราเงินของเราที่อยู่ในระบบออนไลน์นะด้วยวิธีการป้องกัน7อย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรหัสผ่านนะ2ชั้นก็ได้นะครับผมดูความเคลื่อนไหวผ่านแอปพลิเคชันต่างๆให้มันแจ้งเตือนไม่กดลิงก์นะแยกบัญชีเงินใช้ประจําแล้วก็บัญชีเงินฝากรวมไปถึงการอัปเดตในเรื่องของระบบต่างๆแล้วก็การใช้งาน Wi-Fi สาธารณะนะครับที่จะต้องระวังให้มากขึ้นวันนี้เอาสิ่งที่ไม่ควรทํามาบอกกันด้วยนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมมาต่อกันเลยนะการติดตั้งแอปนอกนะครับผมถ้าใครนะครับที่โหลดแอปพลิเคชันนะตามลิงก์ที่เขาส่งมาให้ที่อยู่นอกเหนือจาก Google Play นะครับผมหรือว่า App Store เนาะถ้าใครใช้ Android นะครับไม่ว่าจะเป็น Samsung Huawei ต่างๆนะครับผมก็จะต้องโหลดที่ Google Play นะครับผมแต่ถ้าใครใช้ iPhone ก็จะเป็น App Store เนาะอันนี้แหละมีเขาจะมีการตรวจสอบมีการรับรองจากในเรื่องของแม่ขายนะครับว่าแอปพลิเคชันมีความไว้เนื้อเชื่อใจได้พอสมควรนะครับถ้าเป็นแอปนอกเสี่ยงจะถูกดูดเงินได้นะครับต้องบอกอย่างนี้บางคนเขาจะส่งลิงก์มาทางบางทีก็ไลน์บ้างบางทีก็แบบ Facebook ที่เป็น Messenger บ้างหรือบางทีก็จะส่งมาผ่านข้อความบ้างเวลาเรากดไปเขาก็จะให้โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆที่มันอยู่นอก App Store หรือว่า Play Store นะครับดังนั้นแล้วก็ระวังกันด้วยอย่าทำนะครับผมอย่าแชร์ข้อมูลสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่าน OTP หรือ PIN กับผู้อื่นนะบางทีมิจฉาชีพก็จะโทรมาถามว่าคุณอั้นครับผมนะมีรหัสส่งไปนะครับดังนั้นแล้วเราจำเป็นจะต้องใช้ในการอนุมัติอันนี้ถ้าคุณบอกเราคุณจะได้โปรโมชั่นหรือคุณจะได้เงินเข้าบัญชีคุณทันทีบางทีเราสนใจเนาะค่าเงินตอนนี้โอ้โหหนักหน่วงเลยนะเราบอกไปปุ๊บอ้าวเงินเราหายไปซะอย่างนี้นะอย่าเลยนะครับผมมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะให้ผู้อื่นรีโมทเครื่องอันนี้ยิ่งไม่ควรใหญ่นะครับผมใครที่เคยรู้จักการรีโมทเครื่องไหมครับผมเขาจะมีการให้เราติดตั้งนะครับระบบอันหนึ่งแล้วเขาสามารถเข้ามาเล่นมือถือของเราได้เหมือนเป็นมือถือของเขาเลยนะครับผมอันนี้อาจจะต้องระวังจริงๆนะฮะเนื่องจากว่าต้องเริ่มมาจากการไม่ติดตั้งแล้วแหละเนาะถ้าเราติดตั้งมันก็จะเข้ามาใช้มือถือของเราได้เหมือนเราเป็นอีกหนึ่งคนเลยนะครับผมเราก็จะเอ๊ะมือถือเราขยับต๊อกเต๊กต๊อกเต๊กต๊อกเต๊กไปคนเดียวอันนี้อันตรายมากๆทำทุกอย่างได้หมดความลับที่อยู่ในโทรศัพท์เงินที่อยู่ในระบบออกไปได้หมดเลยดังนั้นแล้วระวังกันด้วยเช็คลิสต์ของความปลอดภัยทำเป็นประจำทุกวันทำเป็นประจำทุกๆบ่อยๆละกันเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 3-6 เดือนนะครับผมก็ลองเปลี่ยนกันดูบางคนอาจจะตั้งสัก3รหัสแล้วก็วนกันอยู่นั่นแหละนะครับผมเพื่อที่จะได้แบบมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเขาจะได้แบบว่ามีการบางทีมันอาจจะมีการพยายามเข้ามาเจาะระบบเรามันเปลี่ยนปุ๊บอาจเจาะไม่ได้เริ่มอีกใหม่นะแล้วก็เปลี่ยนเองนี่นะครับผมทุก 3-6 เดือนก็ได้นะตรวจสอบรายการนะครับเดินบัญชีด้วยบางคนนะฝากเงินไว้ไม่เคยเปิดดูเลยนะครับผมดูเงินเข้าเงินออกสักหน่อยนะครับผมหรือแม้แต่การติดตั้งเขาเรียกว่าแอปพลิเคชัน LINE ตอนนี้ท่านมันจะร่วมกับธนาคารเนาะเวลาเงินเข้าเงินออกติ้งรู้หมดเลยนะครับผมก็สะดวกสบายดีนะลบแอปที่ไม่จำเป็นออกด้วยล็อกหน้าจอมือถือทุกครั้งเวลาเราวางไว้ที่โต๊ะบางคนนะหน้าจอคอมหน้าจอโทรศัพท์ไม่เคยจะล็อกเลยนะครับเวลาผ่านไปเนาะต้องบอกว่าบางทีเราไว้ใจคนนะเราต้องบอกว่าไม่ควรไว้ใจใครเลย บางคนไปนั่งทานข้าวอยู่ลุกไปเติมน้ำวางโทรศัพท์ไว้เราไม่รู้หรอกครับว่าใครอยู่ในบริเวณนั้นบ้างเนาะบางทีเขาอาจจะไม่ขโมยโทรศัพท์เราก็ได้แต่บางทีเขาอาจจะล็อกอินเข้ามาเพื่อเอาเงินในบัญชีของเราออกไปทั้งหมดซึ่งอาจจะแพงกว่าโทรศัพท์ของเราก็ได้เรามาระวังกันด้วยนะครับรวมไปถึงสำรองข้อมูลสำคัญไว้ด้วยนะครับผมไม่ประมาทเท่ากับไม่เสียเงินปลอดภัยไว้ก่อนเนาะอุ่นใจกว่านะครับผมยังไงแล้วก็ถ้าหากในเรื่องของเงินอย่าไปไว้ใจใครป้องกันวันนี้เพื่อให้ไม่ต้องแก้ไขในวันหน้าดีกว่านะครับผมในเรื่องของการดูแลบัญชีดูแลเงินมันก็คือการดูแลอนาคตของตัวเองนั่นเองนะครับผมเอาข้อมูลนะครับผมมาฝากกันจากกองเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับผมของกรมของกรมเรานะครับผมกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองที่ทำข้อมูลออกมานะครับผมเขาเป็นในเรื่องของการปฐมพยาบาลเนาะการปฐมพยาบาลดิจิทัลนะครับผมปฐมพยาบาลดิจิทัลเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนเตรียมความพร้อมนะครับเข้าใจในเรื่องของ IT ให้มันง่ายขึ้นด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยละกันนะสำหรับข้อมูลที่นำมาฝากกันไว้ในค่ำคืนนี้ฟังเพลงกันดีกว่านะครับผมเพื่อที่จะได้ผ่อนคลายเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการเพลงเพื่อคุณครับ

ช่วงท้ายของรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่นํามาฝากกันไว้นะครับก็สามารถนําไปปรับใช้ซึ่งแน่นอนเลยอยากให้ไปปรับใช้มากๆเลยเนื่องจากมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะใครที่ชอบออนไลน์ใครที่ใช้บริการออนไลน์อยู่ทุกวันนี้ก็มีผลอย่างมากเนาะถ้าเราแบบว่าทําผิดพลาดขึ้นมาบางทีมันแก้ยากเหลือเกินระบบออนไลน์มันเร็วๆนะครับผมดังนั้นแล้วก็ป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้ที่หลังเนาะรู้งี้นะฮะบางคนว่ารู้งี้นะครับดังนั้นแล้วก็รู้ป้องกันดีกว่ารู้งี้เนาะมาฝากไว้ในค่ำคืนนี้รวมไปถึงเพลงเพราะๆนะที่นํามาขับกล่อมท่านผู้ฟังในยามค่ำคืนแบบนี้หากท่านไหนที่ง่วงนอนแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเตรียมเข้านอนกันดีกว่าแล้วถ้าหากใครที่ยังไม่ง่วงเนาะเป็นสายดึกนะครับผมก็สามารถฟังดีเจโอมแล้วก็ดีเจออยได้ต่อนะครับผมถึงเที่ยงคืนกันเลยสำหรับวันนี้น้องอ้านต้องนำรายการเพลงเพื่อคุณลากันแล้วครับผมสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับผม

0: ป่าสุคนครับประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งงดประชุมวาระปกติวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ให้แล้วเสร็จอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
0: ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งงดประชุมวาระปกติวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ให้แล้วเสร็จ
5: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งต่อที่ประชุมระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่าเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรยังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณไม่แล้วเสร็จจึงมีความจำเป็นต้องงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระปกติที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าในวันพรุ่งนี้เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จชวิษาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลาง350ล้านบาทเร่งแก้ปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำมั่นใจเห็นผลภายใน180วันตามกรอบเวลาคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกรณีศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้หน่วยงานรัฐแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำภายใน180วันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแผนการจัดสรรงบประมาณในปี2570สำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้แล้วโดยเบื้องต้นวงเงินอยู่ที่ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นอาจไม่เพียงพอจึงเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมอีกประมาณ350ล้านบาทโดยได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบในหลักการแล้วเพื่อเตรียมดำเนินการตามแนวทางโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับแผนปฏิบัติการ3ด้านได้แก่การจำกัดพื้นที่แพร่ระบาดการกำจัดตัวปลาและการนำไปใช้ประโยชน์พร้อมเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการวิจัยและติดตามด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เร่งเยียวยาเกษตรกรและบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นำชุมชนทุกพื้นที่เชื่อมั่นว่าภายใน180วันจะเห็นผลเป็นรูปธรรมและจำนวนปลาหมอคางดำจะลดลงส่วนการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างหารือฝ่ายกฎหมายโดยย้ำว่าการอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ไม่ใช่ประเด็นสำคัญทุกอย่างต้องดำเนินการควบคู่กันไปชาวนันมาลีรายงาน
0: กองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนจำนวน596ลำที่ถูกส่งเข้าโจมตีเป้าหมายในแคว้นคราสโนดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัสเซีย สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครน

0: เปนจำนวน596ลำที่ส่งเข้ามาโจมตีเป้าหมายในแคว้นครัสโนดาทางตอนออกเฉียงใต้ของประเทศตลอดช่วงค่ำของวันอังคารจนถึงเช้าวันพุธส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก1รายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยประธานาธิบดีทรัมป์พยายามผลักดันให้มีการหารือแบบพบหน้ากันระหว่างผู้นำรัสเซียและยูเครนขณะที่ทางการยูเครนอ้างว่าการเจรจาระหว่าง2ประเทศอาจเกิดขึ้นภายในเดือนนี้อย่างไรก็ตามรัสเซียปฏิเสธว่ายังเร็วเกินไปที่จะหารือเกี่ยวกับสถานที่หรือกำหนดเวลาที่ชัดเจนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่9กันยายน2569ทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงค่ะเราจะเริ่มกันด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ไกลกังวลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26ค่ะขณะทรงพระราชนิพนธ์นั้นประทับแปรพระราชฐานที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะต่อมานายวิชัยโกกีลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ได้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยให้ชื่อไกลกังวลพรรณนาถึงความงดงามของหาดทรายชายทะเลแล้วก็ความสุขที่ได้จากการพักผ่อนที่สถานตากอากาศที่สวยงามแห่งนี้บรรเลงครั้งแรกเมื่อวันที่17สิงหาคม2500นะคะในงานของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนอัมพรค่ะคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์ไกลกังวลคุณเลิศประสมทรัพย์ขับร้อง

เพลงพระราชนิพนธ์ไกลกังวลโดยคุณเลิศประสมทรัพย์ขับร้องจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500ณวังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อด้วย2เพลงจากวงกลมโฆษณาการเลยนะคะเพลงแรกทางสร้างชาติคุณมัทนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องกับสุนทรภรณ์คำร้องเป็นของสุกรหัตหรือจมืดมานิตนเรศค่ะทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรเพลงที่สองสวนครัวคุณมัทนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องกับครูสกลมิตรานนท์ผลงานของครูสกลมิตรานนท์และครูนาถถาวรบุตรทั้งสองท่านแต่งเพลงนี้มอบให้วงกลมโฆษณาการค่ะฟังสองเพลงเลยนะคะทางสร้างชาติและสวนครัว

จบไปแล้วนะคะสองเพลงทางสร้างชาติและสวนครัวซึ่งเป็นผลงานการแต่งทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรค่ะครูนาถถาวรบุตรท่านเคยทำงานร่วมกับพระเจนดุริยางค์และหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ก็เป็นที่คุ้นเคยกันอย่างดีและท่านได้ชื่อว่าเป็นราชาเพลงมาร์ชด้วยในยุคที่กรมโฆษณาการได้รับบัญชาจากจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีให้ผลิตเพลงปลุกใจนายไพโรจน์ชัยนามซึ่งเป็นอธิบดีกรมโฆษณาการในสมัยนั้นจึงได้ไปเชิญครูนาถถาวรบุตรเข้ามาช่วยแต่งเพลงปลุกใจครูนาถแต่งเพลงให้กรมโฆษณาการอยู่ไม่กี่เพลงนะคะก็ลาออกไปผู้แต่งคำร้องให้ครูนาถก็คือครูแก้วอัจฉริยกุลนั่นเองค่ะเราฟังเพลงผลงานของครูแก้วและครูนาถขณะที่อยู่วงกรมโฆษณาการ4เพลงช่วงนี้เลยนะคะเริ่มด้วยเพลงธรรมชาติกล่อมขวัญเพลินเพลงค่ำอาลัยรักสามเพลงนี้คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงอีกเพลงหนึ่งไม่ได้บันทึกแผ่นค่ะคือเพลงคติรักสุนทรภรณ์และคุณชาวลีขับร้องไว้ทั้งหมดนี้ครูนาถแต่งทำนองและครูแก้วใส่คำร้อง

นั่นคือผลงานของครูนาถถาวรบุตรนะคะที่แต่งให้กับวงกลมโฆษณาการอีกท่านหนึ่งคือหลวงสุขุมในประดิษฐ์ซึ่งท่านได้มาเป็นอธิบดีกรมโฆษณาการอยู่ระยะหนึ่งก็แต่งเพลงให้กับวงดนตรีกรมโฆษณาการไว้ด้วยและผู้แต่งคำร้องของท่านก็คือครูแก้วค่ะฟังเพลงผลงานของครูแก้วและหลวงสุขุมในประดิษฐ์ได้เลยนะคะเริ่มด้วยคนึงครวญคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงรักไม่ลืมโดยคุณวินัยค่ะและเมื่อไหร่จะให้พบคุณมัณฑนามุรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้อง

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ด้านทำนองคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลอีกชุดหนึ่งก็คือเพลงเกาะสวาทแต่งขึ้นราวๆปี2490ถึง2492ค่ะและมาบันทึกเสียงในปี2493เป็นการขับร้องประสานเสียงร่วมนะคะมีคุณมัณฑนาคุณชวลีคุณจันทนาคุณเพ็ญศรีและครูเอื้อมาร่วมร้องประสานด้วยต่อได้สิ้นรักสิ้นสุขคุณมัณฑนาขับร้องและชายไร้เชิงคุณศรีสุดารัชตะวันบันทึกเสียงค่ะ

ยังมีอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ครูแก้วและหลวงสุขุมนายประดิษฐ์แต่งเพลงร่วมกันไว้ให้วงกลมโฆษณาการก็คือเพลงไม่อยากจากเธอสุนทรภรณ์เป็นผู้ขับร้องแล้วพบกันในชั่วโมงที่สองค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับ

0: ไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุความรุนแรงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีกำชับเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ
5: นายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุใช้อาวุธปืนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีโดยได้ประสานสายตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อสั่งการให้ฝ่ายปกครองตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุขบูรณาการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต1รายและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดล้อมพื้นที่เพื่อเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้ก่อเหตุเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการเยียวยาจิตใจผู้บริสุทธิ์พร้อมขอความร่วมมือทีมแพทย์และนักจิตวิทยาเร่งประเมินสภาพจิตใจของเด็กและครูอย่างเหมาะสมตลอดจนแนะนำผู้ปกครองให้สื่อสารด้วยความระมัดระวังและจัดระบบติดตามดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการยกระดับมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอาวุธปืนควบคู่กับการเฝ้าระวังด้านสุขภาพจิตในระดับชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียอีกในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
4: กระทรวงยุติธรรมร่วมกับ5หน่วยงานลงนามความร่วมมือพัฒนาบุคลากรและปฏิบัติการพิเศษยกระดับขีดความสามารถรับมืออาชญากรรมและภาวะวิกฤต
6: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง5หน่วยงานได้แก่กรมราชทัณฑ์กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติการพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงอาชญากรรมพิเศษยาเสพติดการควบคุมผู้ต้องขังรวมถึงเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการฝึกร่วมด้านการปฏิบัติการพิเศษเพื่อยกระดับมาตรการและเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้สามารถรับมือภารกิจที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรณภาสุภรสมบัติรายงาน
4: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรควบคุมตัวชาวต่างชาติ5รายลักลอบเข้าเมืองและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากดำเนินการตามกฎหมาย
7: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรลาดตระเวนและเฝ้าตรวจพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงเข้าตรวจสอบพบเป็นชาวต่างชาติจำนวน5รายประกอบด้วยสัญชาติจีน2รายเวียดนาม1รายฟิลิปปินส์1รายและเอธิโอเปีย1รายโดยทั้งหมดได้ลักลอบข้ามมายังประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงอยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงควบ ควบคุมตัวบุคคลทั้ง5รายส่งเจ้าหน้าที่ตรวจคน

0: ข้าเมืองจังหวัดตากเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอำพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2500

0: ่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time ค่ำคืนนี้มาป้ากันแล้วก่อนนอนนะครับ23นาฬิกาถึงเที่ยงคืนนะป้ากันกับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รับหน้าที่ดำเนินรายการเปิดเพลงเพราะๆกล่อมคุณผู้ฟังเข้านอนในค่ำคืนนี้นะครับคืนของวันอังคารที่8กันยายน2569ครับพามาป้ากันทำมาอยู่เป็นเพื่อนกันในค่ำคืนนี้เขาไปเริ่มกันเพลงเพราะๆจากทางรายการเตรียมไว้คุณผู้ฟังได้รับฟังสัก 2-3 เพลงนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาป้ากันในช่วงที่2ของรายการ For the Good Time ครับ

กลับมาป้ากันนะครับกับรายการ For The Good Time นะแป๊บเดียวปั๊บเดียวจะครึ่งชั่วโมงละคุณผู้ฟังนะครับในค่ำคืนนี้ก็ส่งคุณผู้ฟังได้ฟังเพลงผ่อนคลายในยามดึกดื่นก่อนเข้านอนนี่เนาะกับเพลงสากลเก่าๆเพราะๆหลายท่านก็ชื่นชอบในเรื่องของบทเพลงสากลเก่าๆยุค80ยุค90ยุค70นี่ดีเจโอมจะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันทุกค่ำคืนอย่างแน่นอนนะครับเป็นการส่งคุณผู้ฟังเข้านอนนะคุณผู้ฟังครับหลังจากที่เหนื่อยล้ามาตลอดทั้งวันบัวจะทำงานบัวจะไข้ไห้เข้าสวนเนาะก็ฟังเพลงกันยาวๆนะหลายท่านก็นอนบ่หลับค่ําคืนนี้มาฟังเพลงสากลเก่าๆนะกล่อมเข้านอนดีกว่านะครับบ่อยากให้อู้หลายบ่อยากให้อู้ยาวแล้วก็บ่อยากให้อู้ข่าวในยามค่ําคืนจะนี่เดี๋ยวหลายท่านจะเครียดเนาะฟังเพลงเบาๆฟังยาวๆนะครับดีเจโอมอยู่เป็นเพื่อนกันในค่ําคืนนี้ครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ For The Good Time แล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนาะจะเที่ยงคืนแล้วนะครับรายการ For The Good Time ก็มาทำหน้าที่กล่อมคุณผู้ฟังด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะครับเพลงสากลเก่าๆส่งคุณผู้ฟังเข้านอนในค่ำคืนนี้หลังจากที่เหนื่อยล้ามาตลอดทั้งวันเลยบอกว่าจะทำงานเนาะหรือว่าจะเข้าให้เข้าสวนนอนหลายท่านก็นอนบ่อนลับนะครับมาฟังเพลงสากลเก่าๆเพราะๆนะครับมานึกถึงอดีตผ่านเพลงเก่าที่เราคุ้นเคยกับรายการ For The Good Time กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ค่ำคืนนี้ขอลากันไปด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะครับฟังกันยาวๆนะไปจนถึงเที่ยงคืนเนาะแล้วภูมินี้เจ้าก็มาป้ากันใหม่กับทางคลื่น FM 95 เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เห็นได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายถ้าหากบรรดาท่านต่างหลายเคยไปที่ประเทศอินเดียหรือว่าหมู่เฮาต่างหลายเคยได้ศึกษาได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในพุทธประวัตินั้นกล่าวไว้อย่างนี้ว่าเมื่อคราวที่นอบรมโพธิสัตว์เจ้าพุทธังกุลเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้ครั้งแรกมีสิ่งที่เป็นสหชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ท่านอยู่หลายอย่างนับตั้งแต่เป็นต้นว่า 1. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 2. ม้ากันทกะ 3. นายฉันนะ 4. พระนางยโสธราพิมพาและก็ 5. ขุมทรัพย์ทั้ง4ในพนกร 6. ตันพระอนันตเถระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับองค์สมเด็จพระบรมศาสดา

สัมพุทธเจ้าใต้ต้นไม้อัสถพฤกษ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเป็นโพธิญาณพฤกษาหรือต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสรู้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกด้านหลังของพระมหาธาตุเจ้าเจดีย์พุทธคยาและมีพระแท่นวัชรอาฏหรือโพธิบัลลังก์ประดิษฐานขั้นอยู่ระหว่างกลางโพต้นนี้เนี่ยมีตังมดตังปวง4ต้นด้วยกันและตัง4ต้นนี้ก็ได้เจริญเติบโตทดแทนกันขึ้นมาเรื่อยๆนับจากเดิมที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานถือได้ว่าเป็นอนุสรณ์สถานที่มีคุณค่าของชาวพุทธและมวลมนุษยชาติทั่วโลกทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2545พุทธคยาในอาณาบริเวณนั้นทั้งหมดได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกสหประชาชาติประวัติความเป็นมาของต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่1ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้เป็นต้นไม้กู้พระบารมีและเป็นสหชาติของนอโปธิสัตว์เจ้าที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับวันที่นอโปธิสัตว์เจ้าพุทธังกุลเสด็จประสูติจากพระครรภ์มารดาสิ่งที่เป็นสหชาตินั้นมีอยู่7ประการเตียตมาภาพเล่าให้ฟังว่าตะกี้มี6รวมถึงอัมมาตกาลุทยีแห่มเป็น7เอาเริ่มต้นใหม่ก็ได้สิ่งที่เกิดร่วมกับพระพุทธเจ้าคือเกิดมาในวันเดียวกันกับเจ้าชายสิทธัตถะคือ1พระนางพิมพา2พระอานนท์พุทธอนุชา3นายชนะอัมมาต4ตันกาลุทายีอัมมาต5มากันทกะ6ขุมทรัพย์4มุมเมืองและ7ต้นอัสสัทธพฤกษ์หรือต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่1นี้เป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งแล้วได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตามพุทธประวัติว่าเมื่อแรงวันนั้นพระองค์ท่านได้รับการถวายญาคาจำนวน8กำมือจากท่านโสธิยพราหมณ์เมื่อได้รับการถวายญากุสาคือญาคา8กำมือนั้นแล้วก็นำเอามาปู่เพื่อให้เป็นที่ประทับเมื่อใกล้รุ่งของวันเดือน8เป็งท่านได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธองค์ตรัสว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นไม้แทนพระพุทธองค์หากปุคคลผู้ใดได้ไหว้สาสักการะบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็เท่ากับว่าได้ไหว้สาสักการะบูชาพระพุทธองค์ภายหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วมีผู้เลื่อมใสศรัทธามาเคารพกราบไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นจำนวนนักในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์ชาวพุทธผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งทรงสร้างพระบทพระบาทพระธาตุเจ้าเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาจำนวน 84,000 องค์ซึ่งทำให้พระเจ้าอโศกมหาราชนั้นบัดสนพระทัยในความสุขส่วนพระองค์เหมือนที่เกยมาว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจก็จะเสด็จมาปฏิบัติธรรมใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์บัญยอมกลับไปพระราชวังที่ประทับทรงเคารพรักต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นอย่างยิ่งจะเสด็จไปนมัสการอยู่ตลอดเวลาถึงเจ้าถึงแหล่งจึงเป็นเหตุให้เราบรรดาพระมเหสีนักสนมกรมวังนางในต่างหลายบับพอใจที่พระองค์ท่านทรงเอาพระทัยใส่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นักเกินไปต่างก็ปากันโกรธแค้นอิจฉาต้นพระศรีมหาโพธิ์พระมเหสีพระองค์ที่4ของพระเจ้าอโศกมหาราชผู้มีพระนามว่าพระนางมหิสุนทรีหรือว่าพระนางติสยรักษิตได้รับสั่งให้นางข้าหลวงนำเอายาพิษและน้ำร้อน
แอบไปรดตีบริเวณ

0: ก้าวไม้พระศรีมหาโพธิ์เพื่อทำลายต้นไม้ต้นนี้บางแห่งบอกว่าพระนางเอาเงี่ยงปากกระเบนมีพิษมาปักไปที่รากของต้นพระศรีมหาโพธิ์จึงทำให้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เหี่ยวแห้งตายไปในที่สุดรวมอายุของต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรกนี้ได้352ปีเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทรงทราบก็ถึงกับเป็นลมวิสัญญีภาพสลบลงไปในที่นั้นทรงเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งได้ทรงมีรับสั่งให้มหาดเล็กเอาน้ำนมงัว100หม้อไปรดที่บริเวณรากของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ล้มตายลงไปนั้นรดอย่างนั้นทุกวันทุกวันพร้อมกับตั้งสัตยาอธิษฐานพร้อมกับการสักการะก้มกราบปูชาพระองค์มีพระราชปารภว่าหากแม้ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์บัดแตกหน่อขึ้นมาแล้วไซพระองค์ท่านจะบัญญัติลุกขึ้นจากที่นี้เป็นอันขาดโดยพระบรมพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าและพระราชศรัทธาอันแรงกล้าของพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตายไปแล้วปลายหลังก็แตกหน่องอกขึ้นมาใหม่จึงนับได้ว่าหน่อนี้เป็นต้นที่สองและมีอายุอยู่ยืนยาวมาแห่มเป็นเวลาหลายร้อยปีพระเจ้าอโศกมหาราชก็ดีพระทัยเป็นอย่างยิ่งจึงทรงมีรับสั่งให้ก่อกำแพงล้อมรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ไว้เพื่อป้องกันพยานอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นครั้งที่สองทีนี้มาอู้ถึงเรื่องประวัติต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สองอันเป็นหน่อที่งอกมานั้นต้นที่สองนี้เป็นต้นที่แตกหน่อมาจากต้นแรกการที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกจึงมีการนำเอาต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปปลูกไว้ในประเทศต่างๆเป็นต้นว่าคณะของพระโสณะและพระอุตระเถระเดินทางมายังดินแดนสุวรรณภูมิแถบบ้านเฮาเนี่ยและก่อคณะของพระมหินทเถระและพระนางสังฆมิตราเถรีเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกาโดยมีพระภิกษุและพระภิกษุณีติดตามไปตัวเองการนำเอาพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ครั้งนั้นได้ตอนเอากิ่งหรือว่ากอบกิ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปด้วย1กิ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่2นี้มีชีวิตอยู่ยืนยาวมาจนกระทั่งถูกทำลายล้มตายลงแห่มครั้งหนึ่งในรัชสมัยของพระเจ้าปุรณวรมาพระเจ้าปุรณวรมานี้เป็นกษัตริย์ชาวพุทธครอบครองแคว้นมคธราชเนื่องจากแคว้นมคธราชในสมัยนั้นถูกรุกรานโดยพระเจ้าสสังการกษัตริย์ชาวฮินดูแห่งแคว้นเบงกอลเมื่อพระองค์ท่านขึ้นครองราชแล้วก็ทรงมีนโยบายที่จะทำลายล้างพระพุทธศาสนาครั้นเมื่อได้ยกกองทัพมาถึงบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็บอกปอพระทัยโดยว่าพระองค์นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูจึงทรงรับสั่งให้ตัดต้นและขุดรากใช้เฟืองและก็ใช้ชานอ้อยคือใช้ฟางและอ้อยที่เปิ้นหีบเอาน้ำมาแล้วแหละอันนี้เปิ้นห้องว่าชานอ้อยเอามาสุ่มบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ใช้น้ำมันราดเข้าไปแล้วก็เผาต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สองนี้อายุได้ประมาณ871ถึง891ปีล้มตายลงเพราะว่าพระราชดำรัสของพระเจ้าสสังกาพระเจ้าสสังกาบัดเจ้าว่าให้ทำลายเฉพาะต้นศรีมหาโพธิ์เดียวยังสั่งให้ทำลายพระพุทธรูปที่บรรจุอยู่ในพระมหาเจดีย์พุทธคยาตังมดเหลือเพียงพระพุทธรูปพระพุทธเมตตาพระองค์เดียวเท่านั้นที่รอดพ้นจากการถูกทำลายในคราวนั้นเนื่องจากว่านายทหารที่ได้รับพระราชบัญชาให้ไปทำลายพระพุทธรูปนั้นไม่กล้าทำลายเพราะว่านายทหารผู้นี้เป็นพุทธศาสนิกชน พระได้ใช้วิธีก่อบดินกีเป็นกำแพงปิดทางเข้าห้องบูชาเพื่อบ่ฮื้อไผหันเป็นการกำบังพระพุทธรูปไว้อย่างมิดชิด7วันหลังจากนั้นมาพระเจ้าสาสังกาทรงได้รับผลกรรมจากการสั่งเฮ่อทำลายต้นพระศรีมหาโพธิ์กรรมนั้นก็คือว่าทั่วพระวรกายของพระองค์เกิดเป็นแผลผุพองเน่าเปื่อยลุดออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นทรงอาเจียนออกมาเป็นพระโลหิตและสิ้นพระชนอย่างอเนจอนาถตีพุทธคยาในตอนนั้นพระเจ้าปุรณะวรมาเสด็จมาพอดีจึงตีทัพของแคว้นเบงกอลแตกพ่ายไปเพราะว่ากองทัพของแคว้นเบงกอลนั้นขวัญเสียที่พระเจ้าแผ่นดินของตัวเองต้องมาสิ้นพระชนไปในระหว่างที่ยกทัพมานี้ดังนั้นบรรดาหมู่แม่ทัพในกองของแคว้นเบงกอลก็บ่สามารถจะทานอำนาจของพระเจ้าปุรณะวรมาได้ทีนี้พระเจ้าปุรณะวรมาได้หันต้นพระศรีมหาโพธิ์ล้มตายลงอย่างอันก็เสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งก็เลยรับสั่งให้ทหารพร้อมกับด้วยบรรดาประชาชนชาวบ้านปากันไปรีดเอาน้ำนมงัวจำนวน 1,000 ตัวแล้วก็เอาน้ำนมงัวตั้ง 1,000 ตัวกลั่นให้เข้มข้นเหลือเพียงแค่จำนวนน้ำนมจากงัว8ตัวเอาน้ำนมที่กลั่นที่เคี่ยวแล้วได้เนี่ยเอามาเทราดรดลงบริเวณหลุมของต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นเก่าที่ถูกไฟเผาพระเจ้าปุรณะวรมาทรงประทับนอนคว่ำหน้าลงกับพื้นแผ่นดินตั้งสัจจะอธิษฐานตามแบบพระเจ้าอโศกมหาราชโดยมีพระราชปณิธานว่าหากแม้นว่าหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ยังบังงอกขึ้นตราบใดหม่อมฉันก็จะบัญยอมลุกขึ้นไปจากที่นี่นี่คือคำอธิษฐานของพระเจ้าปุรณะวรมาอธิษฐานว่าตราบใดที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์บังงอกขึ้นมาใหม่พระองค์ท่านจะบรรลุจากสถานที่นั้นโดยเด็ดขาดหม่อมฉันขอถวายชีวิตเพื่อเป็นพุทธบูชาต่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ตลอดชั่วลมปานด้วยสัจจวาจากริยาอธิษฐานของพระองค์นี้ละหน่อน้อยๆหน่อที่3ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็งอกขึ้นมาอย่างอัศจรรย์พระเจ้าปุรณะวรมาเมื่อได้ทอดพระเนตรหันหน่อน้อยงอกขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งก็เกิดปีติสมนัสจัดการโปรดให้สร้างกำแพงล้อมต้นพระศรีมหาโพธิ์ไว้จากเดิมนั้นก่อไว้กำหนึ่งตอนนี้ก่ออย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันบ่ฮื้อข้าศึกศัตรูเข้ามาทำลายได้แห่งต่อไปอันนี้นับได้ว่าเป็นต้นที่3ทีนี้เมื่อปีพ.ศ. 2418พระท่านนายพลโทเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมท่านผู้นี้แม้จะเป็นทหารแต่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีเป็นเจ้าอังกฤษตอนนั้นเนี่ยอังกฤษยึดครองประเทศอินเดียได้หัวหน้าคณะสำรวจพุทธสถานในครั้งนั้นคือท่านอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมนี่แหละท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะสำรวจโบราณสถานพุทธสถานในช่วงที่อังกฤษมาปกครองประเทศอินเดียท่านผู้นี้เป็นผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นผู้คุดค้นพบพุทธสถานหลายที่หลายแห่งรวมทั้งพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจนทำให้พระพุทธศาสนาเป็นที่ฮู้จักของชาวอินเดียหลังจากที่ชาวอินเดียลืมเลือนไปแล้วประมาณ800ปีพระท่านนายพลโทเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมนี้ท่านเดินทางไปที่เมืองพุทธคยาเป็นครั้งที่2พบว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่3เนี่ยมีอายุเก่าแก่ทรุดโทรมไปเป็นอย่างยิ่งประชาชนชาวฮินดูในบริเวณนั้นปากันตัดก้านหานกิ่งเอาไปแปลงรัวแปลงฟืนครั้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2421ถึง2423ก็เกิดมหาวาตภัยพายุใหญ่ปัดมาเป็นเหตุให้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เบียดกับพระมหาธาตุเจ้าเจดีย์พุทธคยาจนกระทั่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่3นี้หักก่นล้มลงไปทางด้านทิศตะวันตกและล้มตายไปเองต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้ มีอายุอยู่ยืนยาวมากกว่าต้นที่1ต้นที่2คือมีอายุได้ประมาณ 1,258 ปีถึง 1,278 ปีทีนี้มาถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่4อันเป็นต้นที่ยังคงยืนต้นอยู่เหนือพระแท่นวัชรอาสน์หรือโพธิบัลลังก์อันสมมติถือเป็นแท่นที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสรู้เป็นหนึ่งในสองหน่อที่แตกขึ้นมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สามที่ล้มตายไปและเลยชื่อว่าเป็นต้นโพธิ์ที่มีความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธเมื่อปีพ.ศ. 2423ท่านเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมได้เดินทางไปที่พุทธคยาแห่งครั้งหนึ่งพบต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ล้มอยู่และก็ได้ปะหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์งอกอยู่ที่ใต้ต้นเดิมจำนวน2หน่อหน่อหนึ่งสูง6นิ้วได้บำรุงดูแลปลูกไว้ที่บริเวณเดิมหน่อหนึ่งสูง4นิ้วแยกนำไปปลูกไว้ในที่บะไก่จากต้นเดิมอยู่ในทางด้านทิศเหนือห่างกันประมาณ250ฟุตตันเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเข้าใจว่าสถานที่ที่ท่านนำต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นหลังไปปลูกนั้นเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับยืนทอดพระเนตรพิจารณาต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้ประทับตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่เรียกกันในพุทธประวัติว่าอนิมิสเจดีย์คือเสด็จประทับยืนมองพระเจดีย์โดยไม่กระพริบพระเนตรเป็นเวลา7วันหลังจากตรัสรู้แต่ว่าความเห็นของท่านเซอร์นี้ไม่ตรงกับพระบาลีและคนส่วนนักเข้าใจกันว่าตามพระบาลีที่กล่าวนั้นว่าอานิมิสาเจดีย์อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพธิ์จะเชื่ออย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของนักประวัติศาสตร์เนาะปัจจุบันต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์หน่อที่4ตั้ง2ต้นยังคงมีอยู่หมายความว่าหน่อที่เหลือ2หน่อนั่นแหละหน่อ1อยู่ที่เก่าแฮมหน่อ1ย้ายไปปลูกห่างกันประมาณ250ฟุตยังมีอายุอยู่ถึงณปัจจุบันวันนี้ถ้าหากว่านับตั้งแต่เริ่มปลูกมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2433ถึง2567นี้ก็ต้นโพต้นนี้อายุได้144ปีละบรรดาชาวพุทธพุทธศาสนิกชนผู้มีกุศลศรัทธาสามารถเดินทางไปกราบนมัสการสักการะได้ด้วยตัวเองปัจจุบันนี้การเดินทางไปอินเดียนี้ก็บาลำบากเหมือนเมื่อก่อนสมัยอาตมาภาพไปนั้นต้องไปลงเครื่องที่เมืองกลกตาแล้วก็นั่งรถไฟจากเมืองกลกตามาพุทธคยาแต่ปัจจุบันมีสายการบินไทยบินตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิไปถึงพุทธคยาใช้เวลาเดินทางเพียงแค่3ชั่วโมง15นาทีต่ออันเราก็จะไปถึงดินแดนแห่งพุทธคยาก็จะได้กราบไหว้สักการบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5สมเด็จพระปิยะมหาราชประเทศไทยได้รับพันต้นพระศรีมหาโพธิ์จากรัฐบาลอินเดียจากพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ได้มอบเพื่อเป็นของขวัญแก่ประเทศไทยในฐานะที่เป็นเมืองพุทธหมายความว่าเป็นต้นที่แยกออกมาจากต้นโพโดยตรงเป็นครั้งแรกรัชกาลรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำไปปลูกไว้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดอัสดางคณิมิตเกาะสีชังอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่สำคัญณปัจจุบันวันนี้นอกเหนือจากต้นตีอัตมาภาพเล่าฮือบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายฟังแล้วนี้อันนี้ถือได้ว่าเป็นต้นไม้สำคัญต้นที่หนึ่งคือเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราที่เมืองพุทธคยาปัจจุบันวันนี้ที่นี่มีต้นที่สองต้นที่สองนี้ก็เป็นต้นดั้งเดิมเรียกกันว่าอานันทโพ ได้ปลูกอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีประเทศอินเดียโพต้นนี้เป็นต้นไม้ดั้งเดิมเป็นต้นโพที่ได้ปลูกเป็นต้นแรกในสมัยพุทธกาลที่ประตูหน้าวัดพระเชตวันมหาวิหารปลูกโดยการนำเอาเมล็ดของต้นพระศรีมหาโพจากพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้มาปลูกโดยตันพระอนันตเถระเป็นผู้ดำเนินการตามความปรารถนาของตันอนาถปิฎิกมหาเศรษฐีคือตันอนาถปิฎิกมหาเศรษฐีได้ปรารภกับตันพระอนันตเถระว่าแม้ว่าณปัจจุบันวันนี้จะได้สร้างวัดพระเชตวันมหาวิหารถวายให้เป็นที่ประทับของพระพุทธองค์แล้วแต่ว่าบางครั้งบางคราวองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มักจะเสด็จไปประทับไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปโปรดศรัทธาญาติโยมตามบ้านน้อยเมืองใหญ่ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ณบริเวณที่วัดพระเชตวันก็บ่มีปัญหาเฮาได้หันได้เคารพกราบไหว้พระองค์อยู่แต่ถ้าหากว่าพระองค์ไปประทับอยู่ที่อื่นล่ะเฮาจะเอาสิ่งใดมาเป็นอนุสรณ์สถานระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระอานนท์ก็ได้นำความนี้ไปกราบบังคมทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสิ่งที่เนื่องด้วยกระเพราเป็นต้นว่าสถานที่ประสูติก็ดีสถานที่ตรัสรู้ก็ดีสถานที่แสดงปฐมเทศนาก็ดีอันนี้ปุคคลผู้ใดได้เคารพกราบไหว้ก็ถือได้ว่าเหมือนกับไหว้เฮานี่ละดังนั้นก่อต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งซึ่งเป็นสหชาติเกิดมาร่วมกับเฮาถ้าหากว่าได้เคารพสักการะปูชาต้นโพก็เสมือนดังได้เคารพกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระอานนท์ก็เลยนำเรื่องนี้ไปแจ้งให้ตันอนาถปิฎิกมหาเศรษฐีตันอนาถปิฎิกมหาเศรษฐีนี้ได้รับทราบอย่างนั้นก็ดำเนินการเพื่อมีการได้ไปเสาะเอาเมล็ดพันธุ์ของต้นพระศรีมหาโพธิ์มาปลูกต้นไม้อนันทโพนี้นับถึงปัจจุบันวันนี้ได้มีอายุประมาณ 2,567 ปีละจะพูดก็ถือว่ามีความสำคัญมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับสองรองมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองพุทธคยาพุทธคยาในสมัยพุทธกาลหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและประทับเสวยวิมุตติสุขแล้วบ่ปรากฏในพุทธประวัติหลักฐานว่าพระองค์ได้เสด็จกลับมาณที่นี่แห่งแต่อย่างใดแต่ว่ามีเรื่องกล่าวถึงในอรรถกถาเมื่อคราวที่พระอนันตเถระได้มายังพุทธคยาเพื่อจะนำเม็ดพันธุ์ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับตรัสรู้กลับไปปลูกณวัดพระเชตวันมหาวิหารตามความปรารถนาของท่านอนาถปิฎิกมหาเศรษฐีซึ่งปรารถนาให้มีอนุสรณ์สถานสิ่งเตือนใจเคารพนับถือแต่พระพุทธเจ้าเวลาพระองค์เสด็จไปประทับที่อื่นประวัติความเป็นมาของต้นอนันตโพธิ์จากหนังสือบูชาวริยะของสมาคมมหาโพธิ์เมืองกัลกัตตาประเทศอินเดียสรุปพอได้ใจความว่าแม้ว่าพระเชตวันมหาวิหารจะเป็นที่ยังความสะดวกและความสงบเพื่อเกิดขึ้นได้ยิ่งกว่าสถานที่แห่งใดๆอันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธองค์ก็บ่ได้ประทับพักไปตลอดปีแต่ละปีพระองค์ก็จะประทับเพียงแค่3เดือนในปัสสาตะอันส่วนแห่ม9เดือนนอกฤดูฝนพระองค์ท่านก็จะเสด็จจาริกออกไปโปรดบรรดาเวนยสัตว์ในคามนิคมบ้านน้อยเมืองใหญ่ชนบทหัวเมืองอื่นๆทั่วไปเมื่อพระพุทธเจ้าต้องเสด็จไปสู่ที่อื่นประมาณปีละ9เดือนเจ้าพระนครสาวัตถีผู้เลื่อมใสในพระธรรมใครจะเฝ้ากราบทูลพระพุทธเจ้าอยู่เป็นนิดบ่ปรารถนาที่จะเฮือพระองค์เสด็จไปประทับณแห่งใดๆจึงปากันเกิดความเวมติกังขาสงสัยว่าเขาจะเคารพอย่างเต็มและเกิดวิปฏิสารเดือดร้อนใจปรึกษาหารือกันว่าเอ๊จะทำอย่างไรจะจึงจะทูลเชิญพระพุทธองค์เฮือประทับอยู่ตลอดปีได้ เมื่อพระองค์ต้องเสด็จไปก็ทำให้เกิดความอ้างว้างในใจจะหาสิ่งใดให้ปรากฏอยู่เป็นเครื่องที่ระลึกนึกถึงแทนพระพุทธองค์ได้ความเรื่องนี้ท่านเศรษฐีได้นำไปปรารภกับพระอนันตเถระพุทธอุปถากท่านได้กราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบพระพุทธเจ้าก็ทรงมีพระมหากรุณาเพื่อจะทำให้มหาชนได้สมปรารถนาจึงรับสั่งให้ไปเอาหน่วยสุขแห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตำบลพุทธกยามาปลูกไว้ที่หน้าวัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีเพื่อให้เป็นอนุสรณ์สถานเครื่องหมายแทนพระองค์จักได้เป็นที่สักการบูชากราบไหว้ของคนและเทวดาต่างหลายต่างปวงกาลครั้งนั้นตันพระมหาโมกขลานะเถระอัครสาวกฝ่ายซ้ายทรงทราบความประสงค์ของพระพุทธเจ้าทราบความประสงค์ของตันอนาถปิฎกมหาเศรษฐีตันพระมหาโมกขลานะเถระจึงไหว้สากราบบังคมทูลอาสาแสดงฤทธิ์เหาะไปในลอยลวงอากาศไปถึงตำบลพุทธกยาได้สัจจะอธิษฐานกลางจีวรของเปิ้นออกอธิษฐานขอให้หน่วยของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่จะนำไปปลูกได้เนี่ยหล่นตกลงมาในจีวรของท่านก็ปรากฏว่าหน่วยสุขแห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์จำนวน8หน่วยตกมาในจีวรของท่านท่านก็ได้เอาหน่วยของต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นกลับมายังวัดพระเชตวันมหาวิหารภายในวันเดียวเมื่อได้นำเอาเมล็ดพันธุ์หน่วยสุขของต้นพระศรีมหาโพธิ์มาแล้วก็ปรึกษาหารือกันว่าเอปุกละผู้ใดสมควรจะเป็นผู้ปลูกไพฟ้าประชาชนพระสงฆ์นิกรเจ้าเมืองครูบาอาจารย์พระสังฆเถระเจ้าทั้งหลายก็พร้อมใจกันถวายพระเกียรตินี้แด่พระเจ้าประสิทธิโกศลมหากษัตริย์ผู้ครองแคว้นโกศลเมืองสาวัตถีขอให้พระองค์ทรงเป็นผู้ปลูกแต่พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงปฏิเสธโดยบอกว่าฐานะแห่งความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ย่อมไม่มั่นคงถาวรทายาทที่จะมาภายหลังจะให้ความคุ้มครองบำรุงรักษาต้นโพต้นนี้ต่อไปหรือไม่อันนี้ก็บัดทราบได้พระองค์เนี่ยนับถือจริงเคารพนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่ารัชทายาทองค์ต่อๆไปนั้นเปิ้นจะเคารพหรือบ่เคารพก็บ่ฮู้เปิ้นเพราะฉะนั้นเกียรติอันนี้เนี่ยพระองค์ท่านขอมอบให้คนอื่นดีกว่าในที่สุดที่ประชุมก็ตกลงปรึกษาหารือกันยกคือตันอนาถปิฎกมหาเศรษฐีผู้เคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแม่บุตรธิดาของเปิ้นก็เลื่อมใสในพระพุทธศาสนายกคือตันอนาถปิฎกมหาเศรษฐีผู้สร้างวัดพระเชตวันมหาวิหารนี้เป็นผู้ปลูกพอกึดกันว่าต้นโพจะอยู่ภายในที่สำคัญของท่านอย่างหนึ่งและตันมหาเศรษฐีก็มีบริวารข้าทาสยิงใจเป็นจำนวนนักคงจะสืบตระกูลช่วยกันรักษาต้นโพต้นนี้ต่อๆกันไปได้เมื่อปลูกเสร็จแล้วก็ได้มีการเฉลิมฉลองต้นโพพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จมาประทับนั่งอยู่ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้หนึ่งราตรีเอาเป็นนิมิตเครื่องหมายว่าต้นโพธิ์ต้นนี้พระองค์ท่านก็เคยประทับนั่งมาแล้วตั้งแต่นั้นมาพี่น้องเจ้าเมืองสาวัตถีเมืองแคว้นมคธราชก็ปากันเคารพกราบไหว้อนันตโพธิ์เป็นเครื่องระลึกนึกถึงแทนพระพุทธเจ้าที่เรียกชื่อว่าอนันตโพธิ์นั้นก็เป็นเพราะว่าตันพระอนันตเถระเป็นผู้จัดการดูแลเรื่องการปลูกการรดน้ำจนต้นโพเจริญเติบโตขึ้นมานั่นเองอนันทโพต้นนี้ยังคงยืนต้นอยู่ภายในวัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีปัจจุบันอยู่ในรัฐอุตรประเทศประเทศอินเดียตราบถึงทุกวันนี้อนันทโพคือต้นโพที่มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้คือเป็นหน่วยที่มาจากต้นแรกเลยชาวพุทธทั่วโลกจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาถูกทำลายมาแล้ว3ครั้งแต่อนันทโพธิ์วัดพระเชตวันมหาวิหารยังคงอยู่ชาวพุทธต่างหลายจึงเชื่อว่าต้นอนันทโพธิ์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่น้อยไปกว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาทีนี้มาอู้ถึงเรื่องต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นที่3ที่เมืองอนุราธปุระหลังจากพุทธกาลไปแล้วมาถึงรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชประมาณ200กว่าปี300กว่าปีเนี่ยเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่3พระนางสังฆมิตราเถรีพระราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งเป็นภิกษุณีรูปสุดท้ายในประวัติพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทของเฮาท่านเป็นราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาท่านได้ทรงอัญเชิญพระธรรมคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในประเทศศรีลังกาเป็นครั้งแรกและได้นำเอากิ่งที่กอบคือกิ่งที่ตอนมาจากทางด้านขวามือของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียอันเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใส่เรือบรรทุกไปตวยไปเผยแผ่ประกาศพระศาสนาโดยทรงเดินทางมาตังเรือและถวายแก่พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะเพื่อให้ประดิษฐานปลูกไว้หน้าเมืองอนุราธปุระประเทศศรีลังกาต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ยังคงยืนต้นอยู่ถึงณปัจจุบันวันนี้มีอายุอยู่ได้ 2,312 ปีอันเนื่องมาจากเจ้าศรีลังกานี้ได้ทำนุบำรุงดูแลรักษาเอาใจใส่เป็นอย่างดีตลอดมามีการเอาไม้ไปกำไม้นั้นหุ้มด้วยทองคำทำรั้วกำแพงทองคำล้อมรอบไว้ปุกละผู้ใดจะเข้าไปกราบต้องผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ปีพ.ศ. 2357พระมหาสมณทูตไทยได้นำเอาหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองอนุราธปุระมาตำมดตำปวง6กิ่ง6ต้นเอามาถวายแด่ล้นเก้ารัชกาลที่2ทรงพระกรุณาโปรดเก้าให้นำไปปลูกไว้ที่เมืองนครศรีธรรมราช2ต้นปลูกไว้ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์1ต้นปลูกไว้ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามหนึ่งต้นปลูกไว้ที่วัดสะเกดราชวรวิหารหนึ่งต้นปลูกไว้ที่เมืองกลันตันประเทศมาเลเซียแห่งหนึ่งต้นแห่งประการหนึ่งเปิ้นบอกว่าครั้งหนึ่งที่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นรนิติเศรษฐบุตรอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีโอกาสไปสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ณเมืองอนุราธปุระประเทศศรีลังกาท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นรนิติเศรษฐบุตรได้อัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้ไปสักการะในกาลครั้งนั้นมาปลูกไว้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแห่งต้นหนึ่งเป็นอนุสรณ์สถานระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสถานที่ร่มเย็นเป็นร่มโพร่มไทรของครูบาอาจารย์และบรรดานักศึกษามาจนกระทั่งถึงณปัจจุบันวันนี้บรรดาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเรื่องที่อาตมาภาพนำมาเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องของต้นพระศรีมหาโพธิ์ตั้งมดตั้งปวงตั้งต้นแรกต้นที่สองต้นที่สามซึ่งมีประวัติความเป็นมาอย่างนี้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นไม้ที่สำคัญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นสิ่งแทนพระองค์วัดต่างๆในประเทศไทยเฮานี้ก็เคารพนับถือต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้เป็นอย่างยิ่งเฮาก็สามารถเคารพกราบไหว้ได้ทุกที่ทุกแห่งที่มีต้นศรีมหาโพธิ์อันนี้เล่าให้ท่านต่างหลายฟังอย่างนี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาคือบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท้ายรายการนี้อาตมภาพขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลาย ปิปันไดแสดงยังกุศลเจตนาปารมร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพกวยสลากเป็นเจ้าภาพขันเข้าในเดือน12เป็งคือวันที่26เดือนกันยายนปีพ.ศ.2569ณวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารบางส่วนนั้นเปิ่นก่อร่วมทำบุญบริจาคจตุปัจจัยทยทานสมทบในการตอดพระป่าสามัคคีเพื่อสร้างวิหารของวัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหรือเพื่อสร้างพระเจดีย์ของวัดหนองอ้ออำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายพ่องก่อบริจาคการน้ำกาไฟก็มีปีแจ้งเจตนามาในวันก่อนนั้นก็คือคุณโยมแม่สาวลักษ์เหล่าสิริเสถียรพร้อมด้วยครอบครัวทุกท่านทุกคนเป็นร่วมทำบุญตานขันเข้ามาส่วนหนึ่งละและวันนี้ขอเพิ่มเติมในการตานกล้วยสลากกล้วยที่หนึ่งคุณโยมแม่ขอตานไปหาป้อพังคุณแม่ทองเผาเหล่าสิริเสถียรกล้วยที่สองเปิ้นขอตานไปหาคุณพี่ธนโชตเหล่าสิริเสถียรกล้วยที่สามตานไปหาคุณป้าทองเพิ่มเหล่าหาเศรษฐีกล้วยที่สี่ตานไปหาคุณพี่วิเชียนเหล่าหาเศรษฐีกล้วยที่ห้าตานไว้ภายภาคหน้าหนึ่งขันแล้วก็กล้วยที่หกตานให้แม่ธรณีเจ้าตี้หนึ่งขันกล้วยที่เจ็ดตานให้เจ้ากรรมนายเวรแห่มหนึ่งขันอันนี้อาตมาภาพแปลงเผื่อให้โยมแม่ตัวเนอร์ส่วนลำดับต่อมาก็หมายมีคุณโยมป้อบัณฑิตคุณโยมแม่ลัดดามณีคัดอันนี้ก็ทำบุญตานกล้วยสลากคือแก่ป้อสอคุณแม่รุนมณีคัด1กล้วยคุณพี่อนันต์มณีคัด1กล้วยถวายตานไหว้ภายภาคหน้า1กล้วยตานเฮ้อเจ้ากรรมนายเวรแห่ม1ขันอาตมาภาพได้รับทราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาของคุณโยมแม่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณครูอัญชรีมุนสารอันนี้จากบ้านหิมกวงอำเภอเมืองจังหวัดละปูนเปิ้นขอร่วมทำบุญพระป่าตานพระเจดีย์และตานวิหารโดยขอร่วมทำบุญสร้างวิหาร300บาทสร้างพระเจดีย์200บาทอันนี้ก็รวมกันเป็น500บาทโดยกำเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ครัวอำไพดวงสีใสซึ่งเปิ้นได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพสังฆทานและผ้าไตรในการทำบุญเก้าวัดกาละครั้งนี้หนึ่งชุดทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณยายบุญทองกิตติมองร่วมทำบุญที่อาตมาภาพจัดขึ้นณวัดห้วยห้างวันที่18เดือนกันยายนนี้500บาทและก็ร่วมทำบุญถวายตานกฐินวัดสุพรรณรังสี400บาทแล้วก็ตานขันเข้า2ขันเป็นเงิน100บาทอุทิศให้แก่ป้าวิตันแม่วิญวงลุงพรมลุงหนอมกิตติมองผู้ล่วงลับดับขันจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกภายภาคหน้าสายทานสะพานบุญน้ำผ่านมาตังคุณโยมแม่อนงแก้วมาที่บ้านสี่สองเมืองเนอทัดจากนั้นมาก็หมายมีอาจารย์สนิทวงคำพร้อมด้วยครอบครัวบ้านตาโป่งตำบลบ้านแมอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ตานผ้าป่าวัดป่าสางหลวงเจียงไฮ500บาทแล้วก็เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพ่อเปลี่ยนคุณโยมแม่บัวผิมยะจันซึกพร้อมด้วยลูกหลานตานพระป่าสร้างวิหารวัดป่าสางหลวง500บาทตานพระเจดีย์วัดหนองอ้อ300บาท กาน้ำกาไฟวัดสุพรรณรังสีแห่ม200รวมเป็นเงินอยู่ 1,000 บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ครูน้อยพ่อครูชัยวัฒน์จารุสวัสดิ์จากบ้านตาต้นกวาวอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็คุณโยมแม่เปิ้นได้โอนปัจจัยถึงกะรถกะเดินทางกะโรงแรมมาอยู่ 4,000 บาทเปิ้นบอกว่าจำนวนที่เหลือคนละ200นั้นเปิ้นขอร่วมทำบุญอันนี้อาตมาภาพก็จะนำไปร่วมทำบุญในการสร้างวิหารเหี่ย200บาทสร้างเจดีย์เหี่ย200บาทเนาะแล้วก่อนตะวันที่ผ่านมานั้นอาตมาภาพไปที่วัดพระธาตุดอยคำคุณโยมแม่ทองสีกันทวงพร้อมด้วยลูกหลานของเปิ้นอันประกอบไปด้วยว่าที่ร้อยตรีศักดากันทวงคุณสาวิตรีกันทวงคุณโยมนางสาวทิติพัทรากันทวงและเด็กหญิงธิตาพรกันทวงเปิ้นได้บริจาคปัจจัยมาจำนวน 45,000 บาทเพื่อร่วมทำบุญเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีของวัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 45,000 ทั้งนี้และทั้งนั้นปัจจัยทยทานเปิ้นขอน้อมอุทิศถวายไปหาป้าน้อยตาคำกันทวงผู้ล่วงลับดับขันไปแล้วอาตมาภาพได้รับทราบละเนอร์ไปหาเปิ้นที่ร้านขายดอกมะลิหนทางจะขึ้นวัดดอยคำเปิ้นอยู่หั่นมาซาวกว่าปีและญาติโยมต่างหลายอนุโมทนากับเปิ้นยิ่งนักทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมอันนี้เป็นศรัทธาดั้งเดิมทำบุญกับอาตมามาโดยตลอดคุณโยมแม่บัวลันจำปาอิ่มพร้อมด้วยลูกหลานบ้านบวกก้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นมาร่วมทำบุญตานพระป่าเก้าวัด300บาทร่วมทำบุญตานพระป่าวัดป่าสางหลวง300บาทร่วมทำบุญสร้างพระเจดีย์อันนี้ก็อยู่ที่วัดหนองอ้อแห่ม300บาทหอมโรงพยาบาลแห่ม200บาทอันนี้ผ่านมาหมื่นแล้วเนาะอาตมาจะได้นำไปสมทบต่อไปเนอและก็ตานกาน้ำกาไฟวัดสุพรรณรังสีแห่ม200บาทรวมกันเป็นจำนวน 1,300 บาทโมทนาสาธุโยมแม่เปิ้นเขียนไว้อย่างนั้นและโยมแม่ก็ยังถามต่อไปว่าถ้าจะเอารถไปตัวจะไปทำบุญตานพระป่าสามัคคีที่วัดป่าสางหลวงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายจะได้ก่ออันนี้ก็ได้นะคะคุณโยมแม่ไปร่วมอนุโมทนาทำบุญด้วยกันเนอออกเจ้าๆหน่อยหนึ่งอาตมาภาพพร้อมด้วยคณะมีกำหนดในอันที่จะเข้ามาทำบุญถวายตานพระป่าสามัคคีที่วัดป่าสางหลวงนั้นในเวลา9โมงเนอโยมแม่เนอหลังจากนั้นก็จะพาโยมแม่ไปตานพระป่าสร้างเจดีย์ที่วัดหนองอ้อคือเสร็จจากวัดป่าสางหลวงแล้วก็จะไปที่วัดหนองอ้อคือหมายความว่าอย่างน้อยที่สุดเวลา8โมงคณะของคุณโยมแม่น่าจะอยู่รออาตมาที่วัดป่าสางหลวงได้ละโยมแม่เปิ้นจะบ่ไปตวยเฮากุฏิละแต่เปิ้นจะไปตานที่วัดป่าสางหลวงเปิ้นเคยหันวัดป่าสางหลวงในฐานะว่าเป็นคนยองเหมือนกันยองละปูนแล้วก็ไปอยู่เชียงรายอันนี้คุณโยมแม่ก็ยองบวกก้างสันกำแพงให้ไปปะไปพบหมู่บรรดาชาติพันธุ์กลุ่มอันเดียวกันเนาะและทัดต่อมาก็ที่เปิ้นมาทำบุญด้วยกันตะวานี้มีแม่ครูเกศรมาน้อยบ้านบวกก้างมาร่วมทำบุญอันนี้ทำบุญแห่ม100บาทแล้วก็ป้อมเมืองแม่พรบ้านบวกก้างก็ร่วมทำบุญมาแห่ม100บาทตะวันนี้อาตมาภาพมาได้อยู่วัดญาติโยมทั้งหลายตื่นเช้ามาในเวลา8โมงก็ออกไปร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์รับทายทานงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ80ปีของท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณครูบาบุญตันปริสุทธโธอดีตเจ้าคณะอำเภอหางดงปัจจุบันนี้เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เพิ่นได้รับพระบัญชาตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยละหลังจากที่ทำบุญที่วัดหนองตองเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปที่บ้านอาตมาไปที่บ้านตะปงเพราะว่าคุณอาเปิ้นทำอาหารถวายอาตมาก็ไปรับเอาอาหารที่หั่นจากนั้นแล้วก็ขึ้นไปไหว้พระพุทธรูปพระเจ้าตันใจไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนกระทั่งถึงท้าวเวสสุวรรณปู่แซะย่าแซะบนดอยคำตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลงมาร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ72ปีของท่านพระครูอดุลศิรกิจมหาราชครูหลวงกุดีคำวัดธาตุคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจริญอายุวัฒนมงคลมาครบ72ปีบริบูรณ์เปิ้นทำบุญ3วันด้วยกันตั้งแต่วันที่6วันที่7แล้วก็วันที่8แห่งวัน1อาตมาก็ไปแล้วก็เลยบ่ได้อยู่วัดญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็พากันมาทำบุญที่วัดเอาละวันนี้อาตมาภาพประกาศอู้เอิ้นเจิญจวนปอออกไม่ออกศรัทธานาบุญพุทธบริษัททั้งหลายที่สดับรับฟังรายการของอาตมาภาพนี้ทุกท่านทุกคนเมื่อสดับรับฟังรายการนี้แล้วฟังอาตมาภาพประกาศน้อมเอิญเจริญจวนร่วมอนุโมทนาทำบุญบ่ว่าจะเป็นการตานขันเข้าขันละ50บาทกล้วยสลากกล้วยละ300บาทเนื่องในงานประเพณีทำบุญเปตพีตานหาผีไต่เก่าเน่าเมินเดือน12เป็งตรงกับวันที่26เดือนกันยายนพ.ศ2569ณวัดพระธาตุหลวงเวียงละปูนคือวัดพระธาตุอริพุนชัยวรมหาวิหารอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือการร่วมทำบุญตอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดป่าสร้างหลวงเพื่อสมทบในการสร้างวิหารหลวงของเพิ่นและก็สร้างพระเจดีย์ที่วัดหนองอ้อ2วัดนี้อยู่ในอำเภอแม่จันทน์วัดป่าสร้างหลวงนั้นเจ้าวาดคือหลวงพ่อท่านพระครูอุปถัมภ์วรการท่านพระครูอุปถัมภ์วรการนั้นเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่จันทน์และที่วัดหนองอ้อนั้นหลวงพ่อท่านพระครูวิสารบุญยสถิตท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงไฮก็จะไปทำบุญกันที่ห้านญาติโยมต่างหลายพร้อมด้วยไปทำบุญหลายตี้หลายตังที่แปลกที่สุดก็คือไปทำบุญวัดหมื่นเมตตาคุณารามซึ่งเป็นวัดของคณะสงฆ์จีนนิกายจะได้ไปไหว้พระโพธิสัตว์เจ้าไหว้พระอมิตาภะพุทธะไหว้พระโพธิสัตว์ปันตาปันมือและไปฟังพระเนนเปิ้นสวดมนต์ฮื้อปอนตามธรรมเนียมของพระภิกษุในนิกายจีนแล้วก็ไปที่อำเภอเชียงแสนไปที่วัดศพขาบญาติโยมทั้งหลายไปพอชายแดนน้ำแม่คงแล้วก็ไปไหว้พญานาคราชซึ่งบรรดาญาติโยมต่างหลายที่เปิ้นอยู่ติดกับแม่น้ำคงนี้เปิ้นเคารพนับถือพญานาคอันนี้ก็น้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมร่วมทำบุญตานพระป่าตุยกันตามสมควรแก่เจตนาถ้ามาวัดบัพปะอาตมาภาพที่สำคัญที่สุดก็คือแน่นอนตรงตัวที่สุดก็คือโทรศัพท์มานะญาติโยมต่างหลายโทรศัพท์มาก็จะได้พบด้วยปะได้อู้ได้เอ่ยกันอามีแห่มท่านหนึ่งอาตมาภาพลืมไปคุณโยมแม่มุนอินทยศอันนี้บ้านศพเตี้ยหมู่ที่ซาวตำบลศพเตี้ยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่แม่มุนอินทยศนี่ก่อตานกล้วยสลากมา1กล้วยจากอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณอนุโมทนาเน้อแล้วก็ขอประกาศไปแห่มเรื่องหนึ่งนั่นก็คือว่ามีโยมคนหนึ่งเอาละขอประกาศแค่ชื่อเปิ้นกับปอแล้วเนาะชื่อคุณโยมปิยรัตน์โอนปัจจัยมา900บาทอันนี้บ่ฮู้ว่ามาจากส่วนไหนและก็ต้องการทำบุญนันใดก็น้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมคุณโยมปิยรัตน์นั้นได้โทรศัพท์มาบอกเฮอตมาภาพกำเนิดว่าหอมมาที่ไหนต่างใดกันแล้วก็ขอฝากประกาศไปหาคุณโยมแม่เรนูที่บ้านควงสิงในเวียงเชียงใหม่ขอคุณโยมแม่เรนูได้ยินเสียงอาตมานี่แล้ว ก็ขอความกรุณาโทรศัพท์ติดต่อกับมหาตมาภาพตวยเนอร์เอาละวันนี้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายพบปะกันก็เวลาเหมาะพอสมควรเนาะอุนักไปหลายก็จะฝ่ายไปขอนำรายการนี้จากท่านทั้งหลายไปก่อนวันหน้าหรือว่าตอนต่อไปก็มาพบกันใหม่แห่งกรรมหนึ่งเนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเนี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้เนาะถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันพูกเนินในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: อุ๊ยคุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนไม่ควรขับลุยไป
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะ และผู้นำนานาประเทศหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
12: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
9: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะและผู้นำนานาประเทศหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เมื่อวานนี้ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเวลา 17:30 นตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงออสโลพร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะประมุขแห่งรัฐพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศซึ่งเดินทางมาร่วมถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5งานเลี้ยงรับรองมีขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพณมหาวิหารออสโลโดยสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุลที่8แห่งนอร์เวย์ทรงเป็นเจ้าภาพรับรองพระราชอาคันตุกะและแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศอธิบดีกรมชลประทานยืนยันปริมาณน้ำต้นทุนจนถึงสิ้นฤดูฝนนี้มีเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและทำเกษตรนอกฤดูกว่า5ล้านไร่พร้อมสั่งการเฝ้าระวังผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
13: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าจนถึงวันที่13กันยายนนี้ร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคกลางตอนบนส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ปริมาณฝนสะสมทั่วประเทศยังต่ำกว่าค่าปกติประมาณ10%กรมชลประทานจึงยังต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ลงประจำพื้นที่ทั่วประเทศคาดว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้ประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ80%ของความจุซึ่งมีเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและสนับสนุนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือนาปลังได้กว่า 4-5 ล้านไร่สำหรับความพร้อมในการรับมือความท้าทายจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้ากรมชลประทานได้ประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวน ื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
14: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติงบลงทุนกว่า 4,800 ล้านบาทขับเคลื่อน108โครงการยกระดับธุรกิจไทยด้วย AI ควบคู่การพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 76,000 คนครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต

0: เพิ่มรายได้ให้ภาคธุรกิจถึง 3,900 ล้านบาทต่อปีและกระตุ้นการใช้วัตถุดิบภายในประเทศกว่า 7,100 ล้านบาทต่อปีควบคู่ไปกับการผลักดันแผนการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 76,000 คนครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตอาทิดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะยานยนต์สมัยใหม่ EV และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสร้างความพร้อมให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันและเติบโตในห่วง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมสิงเจ้าๆแบบอี้นะครับผมเจ้าอยู่ด้วยกันกับน้องแอนอาทิวัฒน์กันทปิงนะครับผมกับรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันเป็นประจำทุกวันนะครับผมวันหยุดวันไหนเฮาก็ตึงหยุดแน่นอนเลยนะครับผม6โมงเช้านะครับเฮามีนัดกันอยู่แล้วในการที่จะมาฟังเพลงเพราะๆเนาะแล้วก็มาฟังข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาเอ่ยท่านผู้ฟังเฮอได้รับทราบกันบางคนบอกว่าเรื่องนี้ก็กำลังฮู้เรื่องนี้ก็ดีนะครับขอบคุณจนาจะหลายเนื้อติปินกำลังใจเหอกับสวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮานะครับผมแน่นอนเลยว่าวันนี้เอาหนึ่งเรื่องนะครับมาฝากกันน่าจะมีใครหลายคนรอคอยอยู่เหมือนกับน้องอั้นเลยนะสายเที่ยวรอแน่นอนไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับ1ล้านซิตนะครับผมเครื่องยนต์ปั๊มนะครับเศรษฐกิจชงปลายปีนี้นะครับในจังหวัดตีแรงขับเคลื่อนนะครับจากการส่งออกแล้วก็ภาคบริโภคนะครับในประเทศเนาะเริ่มเผชิญภาวะชะลอตัวละนะรัฐบาลก็ได้ตัดสินใจอัดฉีดนะครับอันหนึ่งเรื่องเข้ามาเป็นของว่าเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจนอระลอกใหม่ผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสโดยเคาะวงเงินเกิน 3,500 ล้านบาทจากพรบกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่เปิ้นจะกู้กันนินเนอร์เพื่อจะส่งมอบนะครับ1ล้านซิตเหือแก่พี่น้องประชาชนนะครับผมโดยเบื้องต้นเนี่ยจะเปิดเหือกลุ่มผู้ประกอบการลงทะเบียนนะครับผมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ก็คือวันที่1เดือนหน้าเนอะนะขณะที่ประชาชนนะจะทยอยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันอันเดิมอันเก่าเลยเฮาไปลืมไปหลบกันเนอะเป๋าตังนั่นเองนะครับกับล้างใจอันอย่างก็ไทยช่วยไทยพลัสไปหมดนะใครหมดเตือนน้องอันหมดแล้วนะ8วันหมดโอ้คนที่ทำงานบอกว่าสะดุ้งเยอะเปิดหัวใจแล้วเนาะเฮาก็ใจตามนั่นนะครับซื้อของมากักตุนไว้ในการที่จะใจในรายเดือนของเฮานะครับผมแล้วแต่การบริหารจัดการละกันเนอะนะหลังวันที่25ตุลาคม2569นะครับผมลาในการลงทะเบียนเนาะไปบอกว่าหลัง25ผู้ประกอบการเตรียมตัวลงทะเบียน1ตุลาแล้วก็หมู่ที่จะเอาซิทในการที่จะไปไทยเที่ยวไทยเนี่ยหลังวันที่25ตุลาเนอะและเป็นว่าจะเหลือเริ่มใจซิทเดินทางไปแอล11พฤศจิกายนนะช่วงหนาหนาวพอดีเลยนะครับผมทั้งนี้นะครับผมรายละเอียดของการหือซิทประชาชนนะครับรับจะอุดหนุนด้านตีพักนะสูงสุดบ่เกิน 1,500 บาทต่อคืนนะครับประชาชน1คนใจซิดได้สูงสุด5คืนเนอะคือหรือคิดเป็นเงินสนับสนุนนะครับการตีพักก็คือ7,500 บาทต่อคืนหากใจซิดครบ5เตอร์นะ5เตอร์ก็คือ5คืนนั่นเองนอกจากนี้นะรัฐยังสนับสนุนวอลเชอร์นะครับผมติปินรูปแบบคูปองดิจิทัลเพื่อนำไปใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะปิ้นหน้าสายคาเฟ่นะไปร้านอาหารไปคาเฟ่ไปสปาไปโนดไปทำเล็บหน้าผู้สาวสวยต้องแบบว่าจ้องจะไปโนดทำเล็บกันแน่นอนเลยหรือสำคุณเดินทางก็ต้องรถรับจ้างนะหรือร้านของที่ระลึกกับใจไหนเหมือนกันโดยมีลักษณะของการใช้ในรูปแบบของการร่วมจ่ายนะครับผมแบบ50-50เนอะคล้ายโครงการคนละครึ่งนั่นแหละนะเป็นบอกว่าโคเพลเมนต์นะครับทางนี้วอลเชอร์จะมีวงเงินนะครับเริ่มต้นที่ 1,500 บาทสำหรับการใช้จ่ายในเมืองลักแต่ถ้าใช้จ่ายในเมืองรองนะอย่างเช่นลำพูนของเฮาเปิ้นจะเพิ่มขึ้นไปเลยเป็น 2,000 บาทนะครับผมไปลืมนะครับผมลำพูนก็เป็นแฮม1ตีนเนาะติดปินเมืองรองใครสนใจนะครับผมจากปัญหาเมืองลักก็คือเชียงใหม่เนาะสดแซดมาตีอันลำพูนให้น้อยนะเดี๋ยวเพิ่มแฮม500บาทเนาะเพื่อสั่งแรงจูงใจให้ครับพี่น้องนะครับผมที่ฟังอยู่มากระจายรายได้การตีเมืองรองบ้านเฮาโดยมาตรการนะครับผมนี่จะเน้นลดภาระค่าใช้จ่ายโดยตรงเนาะทางการอุดหนุนค่าตีพักสูงสุดคืนละ 1,500 บาทแล้วก็การมอบคูปองแบบร่วมจ่ายสูงสุดถึง 2,000 บาทซึ่งมาตรการเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความคึกคักคือแก่ภาคการท่องเที่ยวต่ออันเนอะแต่ยังถูกคาดหวังว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในฐานรากในช่วงปลายปีต้อยนะซึ่งเป็นปลายปีเนี่ยต้องบอกว่าบ้านเฮานังมันคึกคักเนาะจะได้แล้วก็เป็นเจ้าบ้านดีๆกันต้อยไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับถือเป็นหนึ่งในสัญญาในชัดเจนว่ารัฐบาลต้องการหือภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหัวหอกนะในการที่จะฟื้นฟูแล้วก็อัดฉีดสภาพคล่องแก่เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเฮาแต่ก็มีคำถามตามมาในสภาวะที่ค่าครองชีพยังคงตึงแบบอี้เนาะเม็ดเงินอุดหนุนก่อนเนี่ยจะสามารถดึงเงินในกระเป๋าเนี่ยของพี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาสะพัดเพิ่มได้มากเพียงหน่อยขนาดไหนทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยหรือททเนาะทันท้าปณีเกียรติไพบูลย์เปิ้นบอกว่าได้ประเมินว่าไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยจะช่วยสั่งเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศอ่ะประมาณ 58,000 ถึง60,000ล้านบาทเลยเนอะจากการกระตุ้นการเดินทางแล้วก็การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในไทยแล้วก็ยังระบุอีกว่าเงินที่ภาครัฐเนี่ยใส่ลงไป1บาทเนี่ยจะสร้างการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ประมาณ 2.5 เท่าแห่มต้อยนะเปิดคำนวณเป็นหลัก1บาทได้เนาะแม้ตัวเลขการอุดหนุนของรัฐนะครับจะดูจูงใจครับประชาชนเดินทางไปแอวกันหนักขึ้นแต่เมื่อบริบทนะครับผมเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยมันมีปัจจัยที่ต้องคำนวณคำนึงถึงเยอะเลยนะว่าจะเป็นภาระค่าครองชีพที่มันตึงเหลือเกินความเต็มใจในการจ่ายเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยหนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยยังคงมีระดับที่สูงอยู่ขณะที่ค่าครองชีพแล้วก็ราคาสินค้ามันปั๊บตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะการที่รัฐบาลอุดหนุนในเรื่องของค่าที่พักแล้วก็แจกวอลเชอร์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าประชาชนทุกกลุ่มนะจะต้องออกเดินทางเนาะเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการแอลเนี่ยที่จริงแล้วมันมีต้นทุนแฝงไม่ว่าจะเป็นการน้ำมันนะในการเดินทางการอาหารการส่วนเกินต่างๆแล้วก็ค่าซื้อสินค้าช้อปปิ้งต่างๆเนาะซึ่งมาตรการเนี่ยอาจจะดึงดูดได้เฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางขึ้นไปที่มีสภาพคล่องแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มฐานรากเนี่ยอาจไม่สามารถเข้าร่วมได้นะเปิ้นบอกจะอี้นอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีในเรื่องของความเสี่ยงที่เม็ดเงิน1ล้านซิดเนี่ยจะตกไปอยู่ในมือของกลุ่มคนที่ตั้งใจจะไปแอวปลายปีอยู่แล้วนะครับผมส่งผลเงินอุดหนุนของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้สร้างการท่องเที่ยวใหม่แต่กลายปิ้นนะครับผมจอยประหยัดเงินหือกับคนตีกระจายอยู่แล้วนะครับผลคือเงินอุดหนุนใหม่เนี่ยในระบบอาจไม่ได้เติบโตตามที่คาดการไว้ก่อนเนี่ยเป็นตั้งคำถามหลายคำถามด้วยกันเด้อแล้วก็จากประสบการณ์จากโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในอดีตตีผ่านมาเนาะจึงเห็นว่าเม็ดเงินเนี่ยมักจะกระจายไปสู่โรงแรมขนาดใหญ่แล้วก็เมืองท่องเที่ยวเมืองลักนะมากกว่าเมืองรองเนื่องจากความพร้อมด้านเทคโนโลยีฐานลูกค้าและโครงการต่างๆเนาะดังนั้นแล้วนะครับตัวนี้เปิ้นจะเยจะได้เนาะเปิ้นบอกว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยนับเป็นยากระตุ้นระยะสั้นที่มาถูกจังหวะนะครับเวลาสำหรับช่วงไฮซีซั่นเนาะต้องบอกเป็นช่วงไฮซีซั่นบานเฮาตวยแต่การจะเปลี่ยนเงิน 3,500 ล้านบาทเนี่ยคือปิ้นแรงฟื้นโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเนี่ยรัฐบาลควรรวมมือกับภาคเอกชนแล้วก็ออกมาตรการจูงใจเพิ่มเติมนะโดยเฉพาะสิทธิพิเศษในการใช้ระบบในจังหวัดเมืองรองนะครับผมดังนั้นเราก็มีการเพิ่มเข้ามาในเรื่องของสิทธิ์เนาะของการหือวอลเชอร์นะครับผม 2,000 บาทสำหรับเมืองรองนะครับแต่อื่นได้แล้วนะภาคในเรื่องของการค้าขายการโรงแรมแล้วก็สินค้าต่างๆที่อยู่ในเมืองบ้านเฮาก็จะมีการค้าขายดีขึ้นนั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วสินค้าเหล่านี้ใครที่มีคำถามต่างๆเนาะมันก็จะตอบนะครับว่าเงินเหล่านี้มันจะถูกมาหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดนะครับผมบอกว่าจะเป็นจังหวัดเมืองรองเมืองลักเนาะก็จะมีการถูกกระตุ้นเพิ่มมากขึ้นในช่วงไฮซีซั่นนะครับผมจะได้เราก็รอดูเนอร์แล้วก็เตรียมกดกันเนอร์ในช่วงเดือนหน้านะครับ
1: น้ำเด็กน้อยผู้มีรอยยิ้มสดใสที่ผมไม่เคยลืม
2: ไม่ไปด้วยกันนะ
1: เราสนิทกันมากเพราะบ้านเราอยู่ไม่ห่างกันน้ำและผมมักจะไปไหนด้วยกันเสมอจนเมื่อเราเติบโตขึ้นจากเพื่อนกลายเป็นคู่รักที่รักกันมากแต่ทั้งบ้านของน้ำไม่ค่อยชอบผมเพราะผมมันจน
3: น้ำกลับบ้านเดี๋ยวนี
1: ้วันนึงครอบครัวน้ำก็ย้ายไปจากที่นี่แล้วผมก็ไม่ได้เจอน้ำอีกเลย
4: นี่ไม้จะไปกรุงเทพอ่ะฝากร้านด้วยละกัน

0: คนไข้มีโรคแทรกซ้อนที่สมองต้องใช้เงินในการรักษาสูงมากนะคะ
1: นี่เห็นไหมแกมีปัญญารักษาเธอเหรอไม่ว่าน้ำกลับบ้านไปเถอะ
2: ไม่อ่ะน้ำจะอยู่กับไม้ที่นี่

0: ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ช่วยดูแลคู่หมั้นผมเป็นอย่างดีตอนนี้เธอพ้นขีดอันตรายแล้วครับขอตัวก่อนนะครับ
1: การที่เรารักใครสักคนไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันขอเพียงให้เธอมีชีวิตที่ดีกว่าก็เพียงพอแล้ว

0: ่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิ๊กมาฟังข่าวคราวกันต่อนะครับผมหลังจากที่เราฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะครับช่วงนี้อยู่กับข่าวละปูนวันนี้เนอะนะครับผมข่าวละปูนวันนี้เอาในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์นะครับบริเวณเดินดิมทางเดินนำกรุงมาฝากกันสักหน่อยนะท่านผู้ว่าเป็นนางโตนะประชุมเตรียมความพร้อมนะครับในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมแม่น้ำกวงนะครับผมแต่ว่านี่นอชวงแต่ว่านี่ปานท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับผมเป็นประธานนางหัวโตเลยในการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมแม่น้ำกวงนะครับผมซึ่งครั้งนี้ก็มีหน่วยงานติดเกี่ยวข้องเนาะในการที่จะรวมกันหารือแล้วก็พิจารณาแนวทางในการที่จะทำกิจกรรมแล้วก็มอบหมายภารกิจให้แต่ละหน่วยตามความเหมาะสมไปรับผิดชอบกันการจัดกิจกรรมเตอร์นี้นะครับผมกำหนดจัดในวันที่23กันยายน2569เก่าโมงเจ้านะที่บริเวณพื้นที่ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานตาขามจังหวัดของเฮาเนี่ยแหละครับผมตำบลในเมืองนินเนอร์โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทำความสะอาดแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมแม่น้ำกวงตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานตาขามนะครับผมไปจนถึงฝายสีเมืองอยู่นะครับผมแล้วก็ระยะทางก็จะประมาณ2กิโลหรือว่า200เมตรเนาะสำหรับนะครับผมกิจกรรมประกอบไปด้วยการพัฒนาภูมิทัศน์ทางเดินริมแม่น้ำโกงแล้วก็มีการกำจัดนาพักตบชวาในลำน้ำโกงเพื่อที่จะทำให้พื้นที่มาสะอาดขึ้นปิ้นระเบียบขึ้นสวยงามต่อการใช้พื้นที่นะครับของพี่น้องประชาชนทางการออกเดินทางนะแล้วก็ออกกำลังกายสัญจรไปมาตลอดจนเป็นการสร้างภาพหลักที่ดีของจังหวัดลำพูนของเฮาในฐานะเมืองลำพูนเดินได้เดินดีนะเป็นว่าเป็น walkable city นะครับผมพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็นำหลักในช่วงหน้าฝนจะอีโตยเปิ้นบอกว่าประชุมเตินเนี่ยได้ร่วมการพิจารณากำหนดรูปแบบแล้วก็กิจกรรมแนวทางนะครับผมตลอดจนการมอบหมายภารกิจสนับสนุนจัดกิจกรรมของแต่ละหน่วยไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมดังนั้นแล้ววันที่23กันยายนเนอะเปิ้นจะลงไปทำกิจกรรมการหาใครอยู่บริเวณนั้นออกมาโจยมามวลกันได้นะครับผมเพื่อที่จะทำเหอจังหวัดละปูนของเฮานะครับมีความพร้อมเนาะในการรับมือต่างๆตัวรวมไปถึงในเรื่องของการทำเหอภูมิทัศน์มันสะอาดสดใสหน่ายอยู่นะครับผมก็ปิ้นตั้งเดินตีหูซึกว่าสวยงามน่าเดินนะครับสำหรับใครตีชอบออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งมุดหมายละกันเนอะมาต่อแฮมสักเรื่องนึงนะครับผมในเรื่องของการพัฒนาครอบครัวในจังหวัดลำพูนก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันท่านรองผู้ว่าของเฮานะครับท่านเบญจวรรณมีเผือกนะครับเปิ้นก็ได้เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวของจังหวัดลำพูนเตอร์ที่1เนอะสำหรับการประชุมเตือนนี้นะครับผมของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนของเฮาเนี่ยเปิ้นจัดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะรวมการพิจารณาแผนปฏิบัติการด่านครอบครัวเนาะของจังหวัดลำพูนของเฮาปี70เพื่อรับฟังสถานการณ์ว่าเอ๊ะตอนเนี้ยบ้านเฮาปิ้นจะได้กันพองนะครับผมตลอดจนโครงการส่งเสริมนะครับสัมพันธภาพครอบครัวทุกช่วงวัยโครงการวันผู้สูงอายุวันครอบครัวแห่งของจังหวัดลำพูนเนาะในแนวคิดก็คือก้มกราบกอดผู้สูงวัยสร้างความสร้างครอบครัวไทยเข้มแข็งอีนะจากนั้นแล้วก็ฟังกันเนอร์ว่าเอ๊ะจะเกิดขึ้นได้นะครับผมสำหรับการพิจารณาตีประชุมประกอบด้วยพิจารณาแผนเนาะในการที่จะดำเนินโครงการต่างๆในปี70ของกรมกิจการสตรีและก็สถาบันครอบครัวก็ได้กำหนดให้จังหวัดนาจัดทำเพื่อรวบรวมนะครับเสนอต่อคณะกรรมการประบอบเป็นคณะกรรมการนโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติปุนเนอร์เพื่อที่จะได้เอาบ่าวจะเป็นงบประมงงบประมาณแล้วก็ลักแนวคิดต่างๆเนี่ยมาทำให้มันเกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับในจังหวัดลำพูนเพื่อทำให้ครอบครัวนะครับผมแล้วก็การดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูนเนี่ยในด่านของครอบครัวเนาะก็หรือว่าชุมชนเนาะที่จริงครอบครัวเป็นสถาบันสำคัญเวลาเราดูแลครอบครัวดีนะครับผมสิ่งที่ตามมาชุมชนก็จะมีความสุขตัวพร้อมเดี๋ยวนี้เราลองฟังปัญหาต่างๆเนาะว่าจะปิ้นไปบุกหันไปทำลายร่างกายทำเหมือนสูญเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งชีวิตอีนะนักขนาดนั้นแล้วนะครับสถาบันครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันดังนั้นแล้วก็ดูแลจิตใจดูแลสภาพครอบครัวกันให้ดีนะครับผมฝากไว้ตัวในเรื่องนี้เนอะนะครับผมอู่ข่าวเล่าความนะครับผมวันนี้ก่อนำข่าวคราวหลายอย่างมาฝากกันนะอย่าลืมกันเนอะติดตามไทยเที่ยวไทย plus นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของข่าวคราวจังหวัดลำพูนกันนะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเนอะติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้จากอู่ข่าวเล่าความนะครับผมกูวันเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ตีของร้องข่าว บอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่าที่จังหวัดนราธิวาสครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569ที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานจังหวัดนราธิวาสศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่าเมื่อวันที่4สิงหาคม2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานโดยมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและครอบครัวผู้ประสบภัยเข้าร่วมพิธีครับแล้วการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อความทุกข์ร้อนของประสบกนิกรในทุกพื้นที่ก็สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสอย่างหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องไปที่ประเด็นเรื่องการลดภาระค่าไฟฟ้าโดยทางรัฐบาลเขาลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพริดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ในการปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวแบบเดิมแล้วมาตรการดังกล่าวนี้ก็เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่ใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องนั่นเองแหละครับสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปนั้นจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและทั้งนี้ทั้งนั้นอัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าในขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยนี้เป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบินนะครับผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นๆนะครับแล้วมาตรการนี้ทางรัฐบาลก็มีเป้าหมายช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านค่าไฟฟ้าระหว่างประชาชนที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะเดียวกันและช่วยให้ครัวเรือนที่เคยต้องจ่ายค่าไฟในอัตราชั่วคราวเป็นเวลานานได้รับอัตราที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ไฟจริงมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งได้เห็นชอบในหลักการร่างกฎหมาย5ฉบับด้วยกันเดินหน้าปฏิรูปกฎหมายความผิดการทุจริตสอบเข้าทำงานในหน่วยงานรัฐคุมเข้มอาวุธปืน นำกองทุนพัฒนาไฟฟ้าใช้เป็นค่าไฟสาธารณะปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพ.ร.บ.ป่าชุมชนปิดทางชุมชนรับประโยชน์คาร์บอนเครดิตครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับอันได้แก่ฉบับที่1ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพ.ศ.ฉบับที่2คือร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนพุทธศักราช2490พ.ศ.ฉบับที่3ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฉบับที่พ.ศ.ฉบับที่4ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับที่พ.ศ.และฉบับที่5คือร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับที่พ.ศ.โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับก็มีดังต่อไปนี้ฉบับที่1กฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุซึ่งกำหนดกฎหมายเฉพาะเพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริตในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพร้อมกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะครับฉบับที่2กฎหมายควบคุมอาวุธปืนอันนี้เขาก็จะเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและใช้อาวุธปืนโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดพร้อมเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษครับฉบับที่3คือกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานอันนี้ให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือทางสาธารณะพร้อมปรับหน้าที่และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกกพ.ให้ชัดเจนและกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากทางกกพ.เหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า4คนครับฉบับที่4กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอันนี้มีการปรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของทางราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมทั้งให้เพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานในกรณีทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเพิ่มอำนาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการสั่งเป็นผู้ทิ้งงานรวมถึงกำหนดให้วางหลักประกันการอุทธรณ์กันด้วยครับและฉบับที่5คือกฎหมายป่าชุมชนอันนี้มีการกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินนะครับโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากคาร์บอนเครดิตนั่นเองครับและไปติดตามความเคลื่อนไหวของกระทรวงยุติธรรมกันหน่อยว่ามีอะไรเคลื่อนไหวในช่วงนี้โดยกระทรวงยุติธรรมเขาผนึก5หน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและงานด้านปฏิบัติการพิเศษรับมืออาชญากรรมซับซ้อนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง5หน่วยงานอันได้แก่กรมราชทัณฑ์กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ปปส.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อบูรณาการด้านการพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติการพิเศษณกรมราชทัณฑ์จังหวัดนนทบุรีครับทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงอาชญากรรมพิเศษยาเสพติดการควบคุมผู้ต้องขังตลอดจนเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นการฝึกอบรมก การถ่ายทอดองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการฝึกร่วมด้านการปฏิบัติการพิเศษเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้สามารถรับมือกับภารกิจที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่อีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.เขาบอกว่าเขาเตรียมออกมาตรการงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนหวังที่จะแก้ปัญหาข้อพิพาทนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมก็ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยทางกระทรวงอว.เขาก็จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางในการแก้ไขข้อพิพาทโดยงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าในพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันเลยครับอันประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนด้วยกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งในระหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันก็จะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกันกับทางกระทรวงอว.และหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จก็จะมีการขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดการพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้นนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของเหตุความรุนแรงในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้แสดงความเสียใจในเหตุความรุนแรงดังกล่าวที่จังหวัดชลบุรีพร้อมทั้งให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่9กันยายน2569นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายอัครนันท์กันกิตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแล้วครับต่อครอบครัวผู้ใกล้ชิดเพื่อนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุมีการใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งส่งผลให้ครูเสียชีวิต1รายพร้อมส่งความห่วงใยไปยังนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบกันด้วยและก็ยืนยันอีกว่าไม่ประสงค์ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นนี้ขึ้นในสถานศึกษาแห่งใดอีกเป็นอันขาดและกระทรวงศึกษาธิการเองในฐานะหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศไทยก็ยืนยันแล้วครับว่าไม่ว่าสถานศึกษาจะอยู่ในสังกัดใดๆความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอันนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกหน่วยงานเลยครับจึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจังหวัดชลบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยเยียวยาสภาพจิตใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและในช่วงที่มีสถานการณ์ฝนตกกันในช่วงนี้ก็ต้องไปกันที่เรื่องของการเตรียมพร้อมแผนรับมือน้ำหลากและการบริหารจัดการน้ำจากฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้โดยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมากำชับกับกรมชลประทานบอกว่าให้เตรียมพร้อมรับมือไว้ด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะหรือ SWOC กรมชลประทานไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด หลังจากที่ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับพร้อมทั้งย้ำให้โครงการชลประทานทั่วประเทศไทยเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามข่าวของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยว่ามีเรื่องอะไรที่สำคัญกันบ้างในช่วงนี้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็เตรียมประสานทางการญี่ปุ่นแล้วครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเมืองนาโกย่าอย่างใกล้ชิดแล้วยืนยันว่าจะดูแลนักกีฬาไทยที่นั่นอย่างเต็มที่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.จะมีการประสานความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามสภาพอากาศและประเมินความเสี่ยงต่างๆอย่างต่อเนื่องหากการประเมินแล้วพบว่าจำเป็นจะต้องดำเนินมาตรการใดๆทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นก็พร้อมทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดแหละครับทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารรวมถึงการจัดทำและเตรียมแผนการอพยพเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก็ขอยืนยันว่านักกีฬาไทยทุกคนตอนนี้จะได้รับการดูแลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆอย่างเต็มที่แล้วครับโดยจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลักนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับการนับถอยหลังมาร่วมกันนับถอยหลังเหลืออีก32วันกันแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนับถอยหลังกันหน่อยร่วมกันนับถอยหลังอีก32วันแล้วนะครับที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งงานนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการประชุมแต่เป็นเวทีรวมตัวของตัวท็อปด้านเศรษฐกิจทั่วโลกเลยทีเดียวครับทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและนักวิชาการรวมแล้วกว่า190ประเทศเข้าร่วมซึ่งก็มีจำนวนบุคคลทั้งหมดกว่า 15,000 คนด้วยกันนับเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของโลกแล้วครับและก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีแล้วครับที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของเวทีโลกต่อประเทศไทยแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับที่เราทุกคนจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกมาร่วมกันแสดงพลังของความเป็นไทยกันหน่อยแล้วครับทั้งในด้านความพร้อมความอบอุ่นและมิตรไมตรีกันด้วยเพื่อสร้างความประทับใจอีกครั้งบนเวทีระดับนานาชาติแบบนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเอ้าเรายังไงก็ตามแต่คนไทยทั้งหลายมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยกันไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

วัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานช่อโกงบางกรณีอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับหากท่านได้รับความเสียหายจากการซื้อของออนไลน์สามารถร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ส่วนหลักฐานสำคัญที่ต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีเช่นหลักฐานการโอนเงินสลิปโอนเงินหรือรายการเดินบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอนเงินข้อความการสนทนาการซื้อขายโปรไฟล์ของผู้ขายในบางแพลตฟอร์มต้องดูด้วยว่าเป็นการตั้งค่าสาธารณะหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้อแนะนำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อควรซื้อของจากร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไม่ควรซื้อของที่มีราคาถูกเกินจริงกว่าท้องตลาดควรตรวจสอบร้านค้าหรือชื่อผู้รับโอนเงินโดยตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ Google ถ้ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อให้ปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่รับพัสดุนั้นหากพบว่ามีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตให้รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นเพื่อทำการอายัดบัตรทันทีและขอออกบัตรใหม่เพื่อป้องกันการนำข้อมูลในบัตรเดิมมาใช้อีกทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi ควรปิดสัญญาณ Wi-Fi ก่อนแล้วใช้สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะทั้งนี้ท่านสามารถขอรับคำปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศหากไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานสายด่วนปรึกษาปัญหากฎหมายโทร1157ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ฮัลโหล
1: ฝนแม่แอมก็ทิ้งฉันไปแล้วฉันจะทำยังไงนี่
0: เฮ้ยช่างหัวมันผู้ชายคนเดียวแกไปอยู่บ้านฉันก่อนละกันเดี๋ยวดีขึ้นแล้วค่อยกลับนะเพื่อน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
1: ผู้นำสหรัฐระบุสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมนักตบชายไทยเตรียมลงสนามรอบ8ทีมเจอกับออสเตรเลียช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม